0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: เกษตรเพื่อประชากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจในการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตซึ่งเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองอัจฉริยะและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยรวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกลสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะพร้อมจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบรวมไปถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศทุกภูมิภาคสร้างโอกาสสร้างอาชีพรายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาเศรษฐกิจประชาชนในพื้นที่เร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่พร้อมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาอาชีพเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสถานการณ์ข่าวพร้อมด้วยคณะกรรมการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกการรับเรื่องร้องทุกข์และการดูแลประชาชนในช่วงการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาได้รับกำหนดเป็นพื้นที่จัดการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่8-9 มิถุนายน 2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีประเด็นสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเพื่อรองรับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากประชาชนรวมถึงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยโดยกำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าจำนวน2จุดได้แก่บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการคัดเลือกและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเสนอสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงการจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มมวลชนในพื้นที่และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการการดูแลความปลอดภัยตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะสู่ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15 ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

0: ูเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: การวัดน้ำท่าที่นิยมวัดคือการวัดระดับน้ำและการวัดปริมาณน้ำซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้วัดโดยเฉพาะเช่นเครื่องมือวัดระดับน้ำคือเสาวัดระดับน้ำ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนจากเมื่อวานเย็นนะคะตกกันแทบจะทั่วเลยตั้งแต่สมุทรปราการยันบางนาแล้วก็น่าจะอีกหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ฝนวันนี้กับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะวันสุดท้าย21พฤษภาคมนะคะจะเป็นยังไงต่อไปคะวันนี้ทีมงานของเรานะคะน้อง1นะคะวิทยากรประจำรายการช่วงเช้าวันพฤหัสค่ะคุณวิทยากรหนุ่มเป็นชงเนาะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งนะคะส่วน Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะควบคุมดูแลการออกอากาศโดยน้องอาร์มนะคะภูรินัทประคามินค่ะก็ช่วยกันจัดรายการนะคะกดรักกดไลค์แล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะแชร์รายการออกไปด้วยเนาะก็เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆของเราแล้วก็คนที่เรารู้จักคนที่เราห่วงใยนั่นเองนะคะในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023839003แล้วก็023839004นะคะก็ร่วมกันจัดรายการได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นทางหน้า Facebook หรือYouTube หรือว่าโทรศัพท์นั่นเองนะคะส่วนในชั้นการธีราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมกับช่วงเช้าวันบริหารแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อวานชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่เลยนะคะยกเว้นมียกเว้นบ้างไหมไม่ใช่ยกเว้นมียกเว้นบ้างไหมเมื่อวานการกระจายฝนมีมากมาย
1: การกระจายฝนเมื่อวานก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอฝนกัน
0: แทบจะทั่วทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะ
1: ข้าดูคร่าวๆจากข้อมูลตรวจครับก็ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับก็ประมาณสัก 70% นะครับ 70% บวกตรงนี้ก็จะเจอฝนนะครับมันจะมีบางพื้นที่ของบางภาคครับที่อาจจะแหว่งๆไปบ้างที่ไม่ค่อยเจอ
0: เป็นฝนหนักฝนเล็กน้อยปานกลางฝนประมาณไหนสำหรับเมื่อวานการกระจายแล้วก็ปริมาณฝนด้วย
1: ครับส่วนใหญ่ถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยมีทุกระดับนะครับแต่ที่เยอะเหมือนกันก็คือตัวฝนหนักครับฝนหนักมากก็มีนะครับที่ผสมปนเปลงมานะครับก็ชุ่มฉ่ำกันหลายที่นะครับ
0: ซึ่งจากปภ.นะคะซึ่งรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยมีอุทกภัยเกิดขึ้นนะคะรายงานคุณได้ฟังคุณผู้ชมนิดนึงนะคะน้องหนึ่งก็มีที่พิษณุโลกค่ะสำหรับ20พฤษภาคมช่วง 6:30 น.เนาะเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่1อำเภอนะคะ1ตำบล2หมู่บ้านก็คือที่อำเภอนครไทยนะคะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไป2ครัวเรือนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็ที่อุตรดิตถ์นะคะ20พฤษภาคมเหมือนกัน 5:00 น.เมื่อวานฝนตกหนักเหมือนกันนะคะทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่1อำเภอ1ตำบล1หมู่บ้านก็คือที่ตำบลน้ำไคร้อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่อุตรดิตถ์เนี่ยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไป4ครัวเรือนแต่ว่าปัจจุบันก็สถานการณ์คลี่คลายเช่นกันนะคะเพชรบูรณ์ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องหนึ่งเนาะก็เมื่อวันก่อนก็เพชรบูรณ์มีปัญหาเหมือนกันนะคะเรื่องของอุทกภัยเมื่อวานตอน20พฤษภาคมก็เกิดฝนตกหนักเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านนะคะก็ที่อำเภอเมืองอำเภอน้ำหนาวแล้วก็อำเภอหล่มสักค่ะเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างความสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของดินสไลด์นั้นก็บอกว่าไปทับเส้นทางจราจร1ช่องทางนะคะบริเวณก่อนถึงถ้ำผาหงทางหลวงหมายเลข12นะคะหล่มสักชุมแพตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักซึ่งปัจจุบันก็สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วนะคะ3จังหวัดสำหรับเมื่อวานนะคะที่ได้รับเรื่องของอุทกภัยเช่นเดิมนะคะแล้วก็วันนี้สถานการณ์เป็นยังไงน้องหนึ่งกับประกาศฉบับที่17ในช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ในวันนี้ครับก็ยังคงต้องระวังกันนะครับเพราะว่าฝนที่ตกนะครับมันก็ยังมีปริมาณน้ำฝนที
0: ่
1: ย
0: ัง
1: สะสมแล้วอาจจะยังไม่ได้ไหลลงมาให้เราเห็นนะครับจากพวกทางอุทยานทางภูเขาทั้งหลายนะครับประกอบกับในวันนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ฝนตกหนักเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆ นะครับภาคกลางบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกบ้างนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเน้นนะครับก็ยังคงระวังอีกวันนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูเทียบกับเมื่อวานครับวันนี้แนวโน้มการกระจายตัวของฝนเริ่มเบาลงไปบ้างเริ่มลงไปนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าจะมี อยู่บ้างเนาะหลังจากนี้อาจจะเป็นทางด้านซี

0: ไม่ใช่ว่าแบบ
1: หายไปเลย
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นคือเหมือนว่าเป็นตัวที่เสริมเข้ามาให้ปริมาณฝนโดยภาพรวมลดลง
1: ที่น่าจะตกน่าจะมีมากเท่าๆปีก่อนๆแล้วก็อาจจะลดน้อยลง
0: จะลดน้อยลงบ้างนะครับแต่เรามันไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าจะลดลงแค่ไหนนะครับ
1: มันเป็นความรุนแรงระดับไหนถ้าคาดการไว้น้องหนึ่งสำหรับสถานการณ์เอลนีโญ
0: ช่วงเอาช่วง
1: ต้นๆเนี่ย
0: ช่วงต้นๆยังไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนนะครับ
1: ต้อง
0: เข้าใจนะครับจะแรงแค่ไหนเด้อ
1: ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะก็คอยติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาละกันนะคะเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายไว้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรากลับมาต่อกันที่รายภาคต่อนะคะก่อนที่จะตอบคำถามภาคกลางต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้เป็นไงคะการกระจาย
0: ภาคกลางก็ครับก็ 60% นะครับก็ไม่ชุกมากนะสำหรับวันนี
1: ้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ตกหนักยังพอมีนะครับตกหนักมันมีได้อย่างเช่นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีก็จะเห็นว่าเป็นจังหวัดที่จะเน้นด้านตะวันตกแล้วก็ทางตอนบนทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้จังหวัดเหล่านี้นะครับเป็นจังหวัดที่พื้นที่ใหญ่ด้วยนะครับพื้นที่ใหญ่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเจอฝนหนักอะไรก็เยอะกว่านะครับ
1: ให้ระมัดระวังอีก1วันนะคะสำหรับวันนี้แล้วเมื่อวานฝนสะสม
0: ครับฝนสะสมก็การกระจายตัวดีครับเมื่อวานนะครับคาดว่าประมาณสัก 70% เน
1: า
0: ะครับฝนตกหนักครับนครสวรรค์ครับไปถึง86มิลลิเมตรสูงนะครับ
1: เกือบหนักมากแล้วนะ
0: ใช่อีกนิดเดียวขาดอีกนิดเดียวนะครับชัยนาท53นะครับอุทัยธานี10นะครับตากฟ้า24ส่วนพื้นที่อื่นครับมันก็ไม่ค่อยมีอ้อมีกาญจนบุรีนะครับราชบุรีนะครับ43นะครับ
1: ดีใจด้วยนะคะชัยนาทได้ฝนเยอะหน่อย53ไม่ค่อยได้อ่านรายชื่อชัยนาทเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักอีก1วันนะคะสำหรับภาคกลางนะคะการกระจายวันนี้ 60% ค่ะภาคตะวันออกต่อเนื่องค่ะ
0: การกระจายตัวก็พอกันครับ
1: 60% เหมือนกันเน
0: าะแต่ว่าจังหวัดตกหนักนี่ก็จะลดน้อยลงไปนะครับเทียบกับเมื่อวานนี่ลดลงมาก็จะเหลือระยองจันทบุรีตราดครับพื้นที่รับลมมรสุมนะครับยังหนักอยู่ข้อมูลตรวจเมื่อวานเห็นว่าภาคตะวันออกเองสำหรับเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ฝนที่เกิดขึ้นนะครับจะอยู่ทางตอนบนอย่างเช่นทางนครนายกครับสระแก้วปราจีนบุรีนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีเนาะนะครับส่วนทางระยองจันทราดเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่คาดว่าวันนี้ฝนก็เทมาทางนี้มากขึ้น
1: เพราะว่ามรสุมเริ่มจะอ่อนลง
0: มันลดลงแนวมันคือเกี่ยวกับตัวหย่อมด้วยนะครับตัวหย่อมด้วยมรสุมด้วยนะครับว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับ
1: อาจจะดึงไปด้วยนะความแรงเขาอาจจะดึงขึ้นบนได้นะคะก็วันนี้สถานการณ์ก็น่าจะเริ่มถอยลงมาบ้างนะคะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนพื้นที่นะคะคลื่นลมภาคตะวันออก
0: คลื่นลมตอนนี้นะครับก็ให้ระวังอยู่เพราะคลื่นอาจจะถึง2เมตรได้แต่ว่าก็แค่วันนี้นะครับแค่วันนี้บางเปลือกพวกนี้มันก็จะพอลง
1: นี่ห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งด้วยไหมคะช่ว
0: งมีฝั่งอันดามันตอนบนครับ
1: อันดามันตอนบนเท่านั้นที่ห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งนะคะลงไปเป็นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: ครับก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนี่ยครับก็ฝนอยู่ในเกณฑ์60-70นะครับแต่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีแค่ฝนตกหนักเท่านั้นนะครับ
1: หนักมากไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีตกหนักหลายที่แล้วก็ตกหนักมากนะครับให้ต้องระมัดเอาเป็นว่าผมขอไปเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกเองเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะระนองพังงาในวันน
1: ี้พังงานี่ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะฝนก็ตกดีมากเลย
0: ใช่ครับแนวลมแนวรับมันพอดีนะครับในขณะที่จังหวัดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่อยู่ล่างๆหน่อยก็ลดหลั่นลงไปนะครับในเรื่องของปริมาณในเรื่องของคลื่นลมภูเก็ตนะครับตั้งแต่ภูเก็ตระนองพังงาภูเก็ตนะครับตรงชายฝั่งตรงนี้ก็ 2-3 เมตรนะครับห้ามเรือเล็กอยู่เน
1: า
0: ะนะครับแต่ว่ากระบี่ลงไปก็ประมาณ2เมตรนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนของข้อมูลตรวจครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะครับแต่ว่าการกระจายตัวก็เยอะนะครับค่อนข้างจะดีสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนทุกสถานีแล้วก็เป็นฝนหนักถึงหนักมากนะครับ อย่างเช่นตะกัวป่าเนี่ยครับ 50.6 นะครับภูเก็ตครับ 110.8 ครับ
1: เมื่อวานนี้เยอะสุดเลยใช่ไหมครับภูเก็ต
0: ภูเก็ตใช่ครับแล้วก็ของสนามบินภูเก็ตเนี่ย 121.7 ที่เกาะลันตาครับ61ครับตรัง41สตูล44ครับมีแค่ละน้องเท่านั้นครับที่เหลือ 12แต่ว่าโดยภาพรวมคือหนักนะครับหนักมากจะต้อง ็เฝ้าระวังอยู่เนาะตอนนี้นะครับ
1: โดยเฉพาะใต้อันดามันตอนบนๆนะคะ
0: แล้วก็

0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในรายการต่างๆมากมายผ่านทาง Facebook อตก. Delivery ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE @otokodelivery และทางเว็บไซต์ www.otoko.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าไปถึงบ้านอย่างรวดเร็วอีกด้วยสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.otoko.com สอบถามรายละเอียดสินค้าที่สนใจหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางกล่องข้อความหรือทางแชทไลน์ได้หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันสินค้าค่าบริการจัดส่งและแจ้งยอดชำระจากนั้นลูกค้าเข้าไปทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่หรือแนบไฟล์การชำระเงินผ่านระบบโดยลูกค้าสามารถชำระเงินได้2ช่องทางคือชำระโดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวงเล็บโครงการพัฒนาระบบสินค้าเกษตรกรหมายเลขบัญชี035-0-220-50-6หรือชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกับธนาคารที่มีข้อตกลงกับอตก.ขั้นตอนสุดท้ายรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-4545วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 17:00 นสนับสนุนโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
4: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจําเช้าของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนําเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมนะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารสาระดีๆให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันที่21พฤษภาคม2569แล้วก็รวมไปถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของคนพิการทั่วโลกนะครับเป็นวันแห่งการเข้าถึงนะครับของคนพิการทั่วโลกเราก็จะนำประวัตินะครับความสำคัญหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูเล่นๆนะครับว่ามีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกเลยทุ่มเงินมหาศาลสร้างตึกราฟาที่แบบหรูหราที่สุดล้ำสมัยที่สุด
2: ฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะมีเทคโนโลยีจัดเต็มเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับจัดเต็มทุกอย่างเลยแต่พอถึงวันเปิดตัวเนี่ยกลับพบว่าสถาปนิกดันออกแบบตึกนี้โดยที่ไม่มีประตูทางเข้าครับและที่สำคัญคือไม่มีทางลาดสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้เดินด้วยสองเท้าครับ
2: โหฟังดูเป็นเรื่องตลกร้ายที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงได้เลยนะคะใครจะสร้างตึกแบบนั้น
1: นั่นแหละครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่เชื่อไหมครับว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเว็บไซต์กว่า98%บนโลกอินเทอร์เน็ตในวินาทีนี้เลยครับคือโลกดิจิตอลที่เราคิดว่ามันก้าวล้ำมากๆเนี่ยกลับเต็มไปด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นครับ
2: อ่าฮะเป็นกำแพงที่กีดกันคนจำนวนมหาศาลออกไปเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09:00 น.ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้คือวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับเราเตรียมข้อมูลข่าวสารมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยครับโดยวันนี้เรามี2ประเด็นหลักๆที่ตอนแรกฟังดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลย
2: ประเด็นอะไรบ้างคะ
1: เรื่องแรกคือสภาพอากาศทางกายภาพครับโดยเฉพาะโฟกัสไปที่พื้นที่ภาคอีสานของเราเลยส่วนเรื่องที่2คือสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลครับซึ่งวันนี้มีความสำคัญระดับโลกเลย
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติกับเรื่องเทคโนโลยีที่แยกกันชัดเจนนะคะแต่ก็นะแก่นแท้ของการพูดคุยวันนี้มันคือเรื่องของคำว่าการเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคแล้วก็การเข้าถึงค่ะ
1: ฮะมันเชื่อมโยงกันยังไงครับ
2: คือแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองในโลกความเป็นจริงที่ทำให้เราต้องหาวิธีหลบหลีกหรือรับมือหรือจะเป็นอุปสรรคบนหน้าเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ทั้งสองอย่างนี้มันคือสิ่งแวดล้อมที่คอยกำหนดว่าชีวิตประจำวันของเราจะราบรื่นหรือว่าจะติดขัดค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคืออุปสรรคทั้งคู่เลยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นเจาะลึกที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพกันก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่21พฤษภาคม2569นี้ครับคือดูจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะดุเดือดเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะดุเดือดจริงๆ เลยอยากให้ช่วยอธิบายกลไกเบื้องหลังนิดนึงครับแบบทำไมช่วงนี้ฝนถึงตกหนักมันมีปัจจัยอะไรมาเจอกันพอดีหรือเปล่าครับได้เลยค่ะถ้าเรามองเจาะลึกลงไปเนี่ยปัจจัยหลักมันมาจากการทำงานร่วมกันของระบบอากาศ2ตัวค่ะตัวแรกคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยเราซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
1: ฮะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่คือตัวหอบฝนมาใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะมันทำหน้าที่เหมือนสายพันธุ์ลำเลียงความชื้นก้อนใหญ่จากทะเลเข้ามาสู่แผ่นดินค่ะแต่ว่าลำพังความชื้นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ฝนตกหนักขนาดนี้นะคะ
1: อ้าวแล้วมีอะไรมาเสริมอีกครับเนี่ย
2: ปัจจัยตัวที่2ค่ะคือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะตัวนี้แหละตัวสำคัญ
1: เดี๋ยวขอแทรกเพื่อทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์มันคือบริเวณที่แบบอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พอมันลอยตัวขึ้นไปมันก็เลยดึงเอาอากาศรอบข้างเข้ามาแทนที่แบบนี้หรือเปล่าครับ
2: เป๊ะเลยค่ะแล้วพอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาเต็มพิกัดเนี่ยมาเจอกับไอ้เจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ดึงอากาศขึ้นไป
1: โอ้โหเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลย
2: ใช่ค่ะความชื้นพวกนั้นก็เลยถูกยกตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วเลยค่ะพอไปเจอความเย็นข้างบนปุ๊บมันก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่คือกลายเป็นเครื่องยนต์ผลิตเมฆฝนตามธรรมชาติที่ทำงานหนักมากเลยค่ะตอนนี้
1: เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าทำไมฝนถึงเทลงมาไม่หยุด ทีนี้เรามากางแผนที่เจาะลึกกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเรากันแบบจัดเต็มเลยดีกว่าครับ
2: ได้เลยค่ะภาคอีสานเป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้วันนี้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึง60%ของพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะจังหวัดแนวขอบตอนบนกับฝั่งตะวันออกครับก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมครับ
2: โอ้โหแถบนั้นโดนหมดเลยนะคะ
1: ใช่ครับทำไมกลุ่มจังหวัดพวกนี้ถึงโดนหนักกว่าเพื่อนล่ะครับเนี่ย
2: ก็อย่างที่บอกไปบนต้นค่ะว่าตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดกลุ่มนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับตำแหน่งของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่พอดีเป๊ะเลยค่ะ
1: อ๋อก็คืออยู่ตรงเครื่องดูดฝุ่นยักษ์พอดี
2: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ต้องระวังขั้นสูงสุดเลยนะสำหรับพื้นที่ที่ฝนตกหนักสะสมแบบนี้ก็คือความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: อันตรายมากนะครับ
2: มากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเพราะกลไกของน้ำป่าคือพอฝนตกบนภูเขาเยอะๆดินมันอุ้มน้ำไม่ทันค่ะมวลน้ำมันก็จะไหลบ่าลงที่ต่ำด้วยความแรงและแรงทะลุทะลวงสูงมาก
1: แบบนี้แค่พกร่มไม่พอนะครับเนี่ย
2: ไม่พอแน่นอนค่ะการเตรียมพร้อมคือต้องวิเคราะห์เลยว่าบ้านเราหรือเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยอยู่ในทางน้ำไหลหรือเปล่าแล้วก็สำหรับคนตาบอดนะคะการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพที่พื้นเฉอะแฉะหรือมีน้ำขังเนี่ยไม้เท้าขาวสำคัญมากต้องเช็คสภาพให้พร้อมลุยน้ำเลยค่ะ
1: จริงด้วยครับทีนี้ผมขอกางข้อมูลตัวเลขอุณหภูมิของภาคอีสานมาจอดลึกกันต่อเลยนะครับคือภาพรวมตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดเนี่ยพุ่งไปที่31-35องศาเซลเซียสเลยครับโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: ตัวเลขสูงสุด35องศานี่ก็ถือว่าร้อนเอาเรื่องอยู่นะคะทั้งที่ฝนตก
1: ใช่ครับงั้นผมขออนุญาตลงลึกเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดให้เห็นความสวิงของอากาศเลยดีกว่าครับเริ่มที่จังหวัดเลยนะครับต่ำสุด24สูงสุด31องศาเซลเซียสครับ
2: อ่าฮะจังหวัดเลยยังถือว่ากลางๆไม่ร้อนจัดนะคะ
1: ขยับมาที่นครพนมครับต่ำสุด23แต่สูงสุดพุ่งไปถึง34องศาเซลเซียสเลยครับ
2: โหห่างกันเป็น10องศาเลยนะคะเนี่ย
1: ถัดมาขอนแก่นครับต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสมหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสครับ
2: คล้ายๆกันเลยนะคะแถวนี้
1: แต่มาดูที่นครราชสีมาหรือโคราชบ้านเราสิครับต่ำสุด25แต่สูงสุดนี่แตะ35องศาเซลเซียสเลยนะครับร้อนที่สุดในกลุ่มนี้เลย
2: โอ้โหโคราช35องศา
1: ปิดท้ายที่อุบลราชธานีครับต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับคือพอสังเกตตัวเลขพวกนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสภาพอากาศอีสานตอนนี้เหมือนธรรมชาติตั้งใจเล่นเกมซ่อนหาหรือวางกับดักพวกเราเลยนะครับ
2: เล่นเกมซ่อนหายังไงคะเดี่ย
1: ก็อย่างโคราชบ้านเราเนี่ยร้อนระอุทะลุ35องศาเซลเซียสซึ่งความร้อนระดับนี้อากาศมันอุ้มความชื้นไว้ได้เยอะมากใช่ไหมครับแล้วพอความชื้นปะทะกับลมที่พัดมาปุ๊บมันมีโอกาสพลิกจากร้อนจัดกลายเป็นพายุฝนเทกระหน่ำลงมาในพริบตาเลยเราจะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบนี้ในชีวิตประจำวันยังไงดีครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคืออุณหภูมิที่สวิงห่างกัน10กว่าองศาในวันเดียวกันแบบนี้เนี่ยมันท้าทายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราหนักมากค่ะ
1: อ่าฮะร่างกายอาจจะรวนได้เลย
2: ใช่ค่ะร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้ามองในมุมของการใช้ชีวิตและการเดินทางนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดสภาพอากาศที่สวิงและแปรปรวนแบบนี้ถือเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากค่ะ
1: ยังไงครับ
2: คือปกติเนี่ยคนตาบอดจะใช้ไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์นำทางหลักใช่ไหมคะอาศัยการสัมผัสพื้นผิวเพื่อส่งข้อมูลกลับมาประมวลผล
1: ใช่ครับ
2: แต่พอพื้นที่ที่เคยคุ้นเคยโดนน้ำท่วมขังหรือกลายเป็นโคลนลื่นๆปุ๊บการรับรู้ทางสัมผัสมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะขอบทางเท้าที่เคยชัดเจนก็อาจจะหายไปซ่อนอยู่ในแอ่งน้ำ
1: โอ้โหจริงด้วยครับ
2: ใช่ค่ะทำให้การก้าวเดินแต่ละก้าวต้องใช้สมาธิแล้วก็ประเมินความเสี่ยงสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวเลยค่ะ
1: มันเหมือนกับการสูญเสียข้อมูลทางสัมผัสไปชั่วขณะเลยนะครับนั่นทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพรวมสภาพอากาศของภาคอื่นๆทั่วประเทศกันบ้างดีกว่าครับจะได้เห็นสถานการณ์มหาภาคด้วยครับ
2: ได้ค่ะภาคอื่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เท่าๆกันหมดเลยครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
2: ก็คือโดนฝนกันทั่วหน้าเลยนะคะ
1: ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ตัวเลขเบาลงมานิดนึงครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียสครับ
2: โอ้โหกรุงเทพ37องศาเลยนะคะเนี่ยร้อนอบอ้าวแน่ๆ
1: แต่พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับขีดเส้นใต้นั้นหนาไว้เลยคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันครับ
2: ฝั่งอันดามันโดนหนักเหรอคะ
1: หนักครับมีฝนฟ้าคะนองพุ่งสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับแล้วมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดระนองและพังงาครับ
2: ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นจุดที่รับลมมรสุมโดยตรงเลยค่ะมันก็เลยรับผลกระทบหนักที่สุด
1: ฮะรับแบบเต็มๆ
2: ใช่ค่ะแล้วตรงนี้ต้องย้ำเลยนะคะมีคำเตือนพิเศษทางทะเลด้วยค่ะคือทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะ
1: โอ้ 2-3 เมตรเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกค่ะส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ขอถามเจาะลึกเรื่องคลื่นนิดนึงครับคือคลื่นสูง3เมตรเนี่ยสำหรับคนที่แบบไม่เคยออกทะเลอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่มันสูงเทียบเท่ากับตึก1ชั้นเลยนะครับพลังทำลายล้างมันขนาดไหนครับเนี่ยถึงขั้นต้องประกาศว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลย
2: คือแบบนี้นะคะคลื่นที่สูง3เมตรเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแค่ที่ความสูงของมันอย่างเดียวค่ะ
1: อ้าวแล้วมีอะไรน่ากลัวครับ
2: สิ่งที่อันตรายสุดๆคือความชันของยอดคลื่นแล้วก็พลังงานที่มวลน้ำกระแทกเข้าหาตัวเรือค่ะคือพอคลื่นก่อตัวสูงขึ้นตอนที่ทะเลมีลมกระโชกแรงเนี่ยยอดคลื่นมันจะแตกเป็นฟองแล้วก็ชันมากค่ะ
1: นึกภาพตามเลยครับ
2: ถ้านึกภาพว่าเรือเล็กที่มีน้ำหนักเบาจุดศูนย์ถ่วงไม่ลึกพอไปเจอกับยอดคลื่นที่ชันระดับนี้โอกาสที่เรือจะพลิกคว่ำหรือโดนคลื่นกลืนลงไปเนี่ยมีสูงมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การโคลงเคลงไปมาธรรมดาแต่มันคือการปะทะกับกำแพงน้ำขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการงดออกจากฝั่งจึงเป็นมาตรการรักษาชีวิตที่สำคัญที่สุดตอนนี้ค่ะ
1: โอ้โหพอเปรียบว่าเป็นกำแพงน้ำที่เคลื่อนที่ได้นี่คือเห็นภาพความน่ากลัวเลยครับก็นะทั้งสภาพอากาศแปรปรวนพายุฝนแล้วก็กำแพงน้ำสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคทางกายภาพที่ธรรมชาติสร้างขึ้นครับแล้วเราก็ต้องหาทางรับมือด้วยการเตรียมพร้อม
2: ใช่ค่ะต้องเตรียมพร้อมเสมอ
1: แต่ทีนี้ครับถ้าเราลองเปลี่ยนบริบทจากการเดินทางฝ่าฟันในโลกแห่งความเป็นจริงมาสู่การท่องไปในโลกดิจิตอลบ้างโลกออนไลน์เนี่ยก็มีกำแพงแล้วก็สิ่งกีดขวางที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับ
2: กำแพงดิจิตอล
1: แล้วประเด็นคือมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติด้วยครับแต่เกิดจากการละเลยของมนุษย์เราเองนี่แหละครับ
2: เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะ
1: ซึ่งมันบังเอิญมากๆครับคุณผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสที่21พฤษภาคม2569มันตรงกับวันพฤหัสที่3ของเดือนพฤษภาคมพอดีซึ่งวันนี้ในปฏิทินโลกมันคือวันสำคัญที่เรียกว่าวันตระหนักรู้ด้านการเข้าถึงระดับโลกหรือ Global Accessibility Awareness Day ซึ่งเขามักจะเรียกย่อๆกับวัน GAAD ครับ
2: ใช่เลยค่ะวันการนี่มีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์และการขับเคลื่อนสังคมมากๆเลยนะคะแล้วปีนี้เนี่ยถือเป็นการครบรอบ15ปีบริบูรณ์ของวันการด้วยค่ะ
1: โอ้15ปีแล้วเหรอครับเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
2: เริ่มมาตั้งแต่ปี2011โน่นเลยค่ะเป้าหมายของวันนี้นะคะไม่ใช่แค่การมาจัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงอะไรแบบนั้นแต่เป็นกลไกที่ตั้งใจกระตุ้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้บริหารหรือแม้แต่เราที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้หยุดคิดพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางดิจิตอลค่ะ
1: สำคัญมากเลยครับเรื่องนี้
2: เพราะสถิติปัจจุบันระบุว่าเรามีประชากรที่เป็นคนพิการทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนเลยนะคะ
1: 1,000 ล้านคนโหเป็นตัวเลขที่มหาศาลมาก
2: ใช่ค่ะการที่เราออกแบบเทคโนโลยีโดยไม่คำนึงถึงคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งแล้วแปะป้ายปฏิเสธไม่ให้ประชากรกว่า 1,000 ล้านคนเข้ามาใช้งานนั่นแหละค่ะ
1: จริงด้วยครับผมเห็นหลายองค์กรเลยนะชอบใช้คำว่าการเข้าถึงระบบดิจิตอลเอามาทำเป็นเหมือนคำโปรยสวยๆหรูๆให้องค์กรดูดี
2: อ่าฮะเจอบ่อยมากค่ะ
1: แต่ในทางปฏิบัติหรือในกลไกการทำงานจริงๆของมันเนี่ยคำนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ครับมันแค่หมายความว่าการเอาโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือสกรีนรีดเดอร์มาให้คนตาบอดใช้แค่นั้นหรือเปล่าครับ
2: โอ้โหนี่เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยค่ะหลายคนคิดว่าการทำให้ดิจิทัลเข้าถึงได้เนี่ยเป็นภาระของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสกรีนรีดเดอร์ที่ต้องไปเหนื่อยหาวิธีอ่านข้อมูลเอาเอง
1: อ้าวไม่ใช่แบบนั้นเลยเหรอครับ
2: ไม่ใช่เลยค่ะในความเป็นจริงคำว่าการเข้าถึงระบบดิจิทัลเนี่ยมันหมายถึงการที่คนพิการสามารถใช้งานหรือโต้ตอบกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้อย่างเป็นอิสระค่ะ
1: อ๋ออย่างเป็นอิสระ
2: ใช่ค่ะนั่นคือการออกแบบโครงสร้างของแอปหรือเว็บไซต์ตั้งแต่ระดับโค้ดเลยนะคะให้มันรองรับและสามารถสื่อสารกับเทคโนโลยีอย่างสกรีนรีดเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะไม่ใช่ว่าคนตาบอดมีโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เก่งที่สุดในโลกแต่พอเปิดเข้าเว็บไซต์ปุ๊บโครงสร้างโค้ดข้างในว่างเปล่าแบบนี้โปรแกรมมันก็ไม่รู้จะดึงข้อมูลอะไรมาอ่านให้ฟังค่ะ
1: อ๋ออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเจนเลยครับมันคือการที่ระบบต้นทางต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาให้เทคโนโลยีปลายทางด้วยถึงจะทำงานร่วมกันได
2: ้ถูกต้องที่สุดค่ะต้องทำงานประสานกัน
1: ซึ่งไอ้ตรงจุดนี้แหละครับที่ทำให้ผมนึกถึงข้อมูลสถิติตัวหนึ่งที่แบบน่าตกใจมากๆแล้วก็ชวนให้ตั้งคำถามกับวงการเทคโนโลยีอย่างรุนแรงเลยครับ
2: สถิติอะไรคะเนี่ยชักอยากรู้แล้ว
1: มันคือสถิติจากรายงานที่มีชื่อว่า The Web A Million ของปี2020ครับโครงการนี้เนี่ยเขาไปสำรวจหน้าแรกของเว็บไซต์จำนวน1ล้านหน้าเลยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่แบบอลังการมาก
2: 1ล้านหน้าเลยโห
1: นั่นคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีข้อผิดพลาดสูงถึง 60.9 ข้อต่อ1หน้าเว็บครับ
2: โอ้โห60กว่าข้อต่อหน้าคือพังมากนะคะ
1: ผมสงสัยมากเลยครับคือมาตรฐาน WCAG เนี่ยมันก็มีมาเป็น10ปีแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่หรือพวกเอเจนซี่ทำเว็บเขาก็มีเงินทุนตั้งมหาศาลทำไมตัวเลขข้อผิดพลาดมันถึงยังสูงปรี๊ดเกือบจะ 100% ขนาดนี้ครับมันเกิดจากแบบเทคโนโลยีมันซับซ้อนเกินไปหรือจริงๆแล้วเขาแค่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยครับ
2: คือตัวเลข 98.1% เนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีมันซับซ้อนค่ะแต่อยู่ที่ความตระหนักรู้และกระบวนการทำงานล้วนๆเลยค่ะ
1: อ๋อคือไม่ได้ยากแต่ไม่ได้ทำ
2: ใช่ค่ะถ้าเราเจาะลึกเข้าไปดูสาเหตุของข้อผิดพลาดจากรายงานตัวนี้นะคะจะพบว่ามันไม่ใช่บั๊กที่เกิดจากโค้ดลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่มันคือเรื่องพื้นฐานมากๆที่ถูกมองข้ามไปค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างครับ
2: อันดับหนึ่งเลยนะคะที่เจอถึง 86.3% คือปัญหาข้อความที่มีความคมชัดต่ำหรือ low contrast ค่ะ
1: อ่าฮะตัวหนังสือกลืนไปกับพื้นหลังแบบนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเกิดจากการที่นักออกแบบพยายามจะเน้นความสวยงามสไตล์มินิมอลสีพาสเทลจางๆมากกว่าจะนึกถึงความสามารถในการอ่านออกค่ะ
1: เข้าใจเลยครับ
2: แล้วก็อันดับ2นะคะที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากคือเรื่องของการใส่ข้อความอธิบายภาพหรือเอาเท็กซ์ค่ะปรากฏว่าลืมใส่กันถึง 66% เลยทีเดียว
1: 66% เกินครึ่งอีกนะครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งมันกระทบกับคนตาบอดที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอโดยตรงเลยตามมาด้วยปัญหาลิงก์ว่างเปล่า 59.9% ป้ายกำกับฟอร์มข้อมูลหายไป 53.8% ปุ่มว่างเปล่า 28.7% แล้วก็การไม่ระบุภาษาของหน้าเว็บอีก 28% ค่ะ
1: ขออนุญาตเจาะประเด็นเรื่อง all text กับพวกลิงก์ว่างเปล่าปุ่มว่างเปล่านิดนึงนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ถ้าอิงจากตอนต้นรายการที่ผมเปรียบเทียบเรื่องการสร้างตึกเนี่ยการไม่มี all text ก็เหมือนการเอากรอบรูปเปล่าๆไปแขวนประดับไว้เต็มตึกเลยโดยที่ไม่ยอมบอกว่ามันคือรูปอะไร
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
1: แต่ที่แย่กว่านั้นนะคือเรื่องปุ่มว่างเปล่าเนี่ยสมมุติว่าคนตาบอดกำลังใช้งานแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วกำลังจะกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน
2: สำคัญมากเลยนะคะปุ่มนี้
1: ใช่ครับแต่โปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยกลับอ่านออกเสียงมาแค่คำว่าปุ่มเฉยๆหรือไม่งั้นก็อ่านค่าโค้ดแปลกๆที่มันไม่มีความหมายอะไรเลย
2: โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นนี่เครียดเลยนะคะ
1: ใช่ครับมันคือการผลักผู้ใช้งานให้ตกเหวเลยนะฮะเพราะไม่รู้เลยว่ากดปุ่มนี้ไปแล้วเงินจะหายไหมกลไกการทำงานของมันคือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับแบบนี
2: ้ใช่เลยค่ะนึกภาพตามเลยนะคะเมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจอไปเจอหน้าเว็บที่ไม่มีโครงสร้างหรือป้ายกำจับที่ถูกต้องสิ่งที่ผู้ใช้งานที่เป็นคนตาบอดจะได้ยินก็คือเสียงอ่านรหัสคอมพิวเตอร์แบบยาวเหยียดเดียดๆหรือไม่ก็เงียบกริบไปเลย
1: ฮะเป็นความเงียบที่น่ากลัวมาก
2: มันคือภาวะชะมักงันหรือ dead end นะคะคือผู้ใช้งานไปต่อก็ไม่ได้จะกดปุ่มย้อนกลับก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วแล้วผลกระทบของการละเลยเรื่องพื้นฐานพวกนี้นะคะมันไม่ได้จำกัดแค่คนตาบอดนะคะ
1: อ้าวมีกลุ่มอื่นได้รับผลกระทบด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะคนหูหนวกก็เข้าไม่ถึงข้อมูลเหมือนกันถ้านักพัฒนาเอาวิดีโอมาลงแล้วไม่มีคำบรรยายส่วนคนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่แบบไม่สามารถใช้เมาส์ได้ต้องพึ่งพาการกดเป็นพิมพ์เพื่อเลื่อนหน้าจ
1: อการกดปุ่มแท็บข้ามไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเขาก็จะไม่สามารถกระโดดข้ามเมนูที่ซับซ้อนๆได้เลยหากเว็บไม่ได้จัดโครงสร้างโค้ดไว้รองรับหรือแม้แต่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ต้องการความชัดเจนในการจัดวางหน้าเว็บทุกคนกลุ่มนี้ถูกกีดกันออกไปหมดเลยค่ะด้วยการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่แรก
1: โอ้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าภารกิจของการทำให้โลกดิจิทัลเข้าถึงได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องรณรงค์กันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับซึ่งเราควรย้อนกลับไปดูตำนานจุดเริ่มต้นของวัน GAAD กันสักนิดนึงครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
2: ตำนานเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะ
1: ใช่ครับน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้เริ่มต้นจากการประชุมเวทีสหประชาชาติหรือว่าเป็นแคมเปญของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อะไรเลยนะแต่มันเริ่มจากบทความเว็บบล็อกเล็กๆบทความเดียวเลยครับ
2: โอ้โหบล็อกเดียวเปลี่ยนโลกเลยเหรอคะ
1: ครับเรื่องมันเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2011ครับมีนักพัฒนาเว็บคนนึงในเมืองลอสแอนเจลิสชื่อคุณโจเดวอนวันหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นคุณพ่อของเขาที่ชื่อคุณชาร์ลส์เดวอนเนี่ยเริ่มมีปัญหาข้อจำกัดด้านสายตาตามอายุที่เยอะขึ้นครับ
2: เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะ
1: ใช่ครับโจก็เลยลองทดลองเข้าเว็บไซต์ต่างๆดูแล้วเขาก็พบความจริงที่น่าตกใจมากว่าหน้าเว็บที่ตัวเขาเองหรือเพื่อนๆร่วมอาชีพพัฒนาขึ้นมาอย่างสวยงามเนี่ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคสำหรับคนที่มีข้อจำกัดทางสายตาครับ
2: คงช็อกหน้าดูนะคะที่รู้ว่างานของตัวเองสร้างปัญหาให้คนอื่น
1: ครับเขาเลยเอาความอัดอั้นใจตรงนี้เนี่ยไปเขียนบล็อกโพสต์ขึ้นมาอันนึงเสนอไอเดียว่าเฮ้ยโลกเราควรจะมีสักวันหนึ่งนะในรอบปีที่บรรดานักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมานั่งรณรงค์แล้วก็แก้ไขเรื่องการเข้าถึงเว็บไซต์กันอย่างจริงจังครับ
2: เป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของลูกที่ห่วงคุณพ่อเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
2: แล้วสิ่งที่ทำให้เว็บบล็อกธรรมดาเนี้ยกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกได้เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับพลังของการเชื่อมต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
2: คือในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะคุณเจนิสันอซุนซิออนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงข้อมูลที่ทำงานอยู่ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเขาบังเอิญไปเห็นคนรีทวีตบทความบล็อกของโจค่ะ
1: บังเอิญมาก
2: ใช่ค่ะบังเอิญจริงๆแล้วด้วยความที่เจนนิสันเนี่ยเขาทำงานคลุกคลีและพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็ตระหนักได้ทันทีเลยว่าโหนี่คือไอเดียที่ทรงพลังมาก
1: ฮะเหมือนคลิกกันเลย
2: ถูกต้องค่ะทั้งคู่ก็เลยเริ่มติดต่อพูดคุยกันแล้วก็ใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวในวงการเทคโนโลยีเนี่ยช่วยกันผลักดันจนในที่สุดก็สามารถกำหนดให้มีวันแกะได้สำเร็จค่ะจากนักพัฒนาเว็บที่เพิ่งตื่นรู้มาเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านนี้มานานกลายเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันติดพอดีเลยค่ะ
1: โหเป็นเรื่องบังเอิญที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วโปรไฟล์ของผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านปัจจุบันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
2: แต่ละคนโปรไฟล์แน่นมาก
1: อย่างโจดีวอนตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ GAED Foundation ครับซึ่งมูลนิธินี้เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเพื่อฉลองครบรอบ10ปีของ GAED แล้วก็เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกแด่คุณพ่อชาร์ลส์ดีวอนของเขาด้วยครับ
2: เป็นการต่อยอดที่ยั่งยืนมากค่ะ
1: ที่น่าสนใจมากคือตอนนี้โจเขากำลังพยายามนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบดิจิทัลด้วยครับ
2: โอ้ทันยุคสมัยเลยนะคะ
1: ส่วนทางด้านเจนนิสันอัซุนซิออนคนนี้ก็โปรไฟล์ระดับท็อปเหมือนกันครับเขาเคยทำงานผลักดันเรื่องมาตรฐานการเข้าถึงที่ธนาคาร Royal Bank of Canada หรือ RBC ถึง7ปีเต็มๆเลยครับ
2: หูประสบการณ์แน่นมาก
1: ยังครับยังมีอีกปัจจุบันเขายังมีบทบาทเป็นผู้บริหารทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เว็บไซต์ LinkedIn ด้วยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นยังเคยได้รับเหรียญ Diamond Jubilee Medal จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2อีกต่างหาก
2: สุดยอดมากค่ะทั้ง2คนถือเป็นเสาหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆค่ะ
1: ใช่ครับแต่ผมแอบสงสัยตรงเรื่องของ AI นิดนึงครับการเอา AI มาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันจะทำงานในลักษณะไหนครับเนี่ย
2: คือการนำ AI มาใช้ในด้าน accessibility ถือเป็นความหวังใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวงการมากเลยนะคะกลไกการทำงานของมันก็คือเราฝึกให้ AI มันเรียนรู้โครงสร้างของเว็บไซต์ที่ตรงตามมาตรฐาน WCAG ค่ะ
1: ให้มันจำแบบที่ถูกต้องไว้
2: ใช่ค่ะแล้วก็ให้มันทำหน้าที่เป็นยามคอยตรวจจับแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าระบบเจอภาพที่ลืมใส่ alt text ปุ๊บ
1: AI ก็จะไปเติมให้เหรอครับ
2: ใช่ค่ะ AI มันสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบในภาพแล้วแต่งประโยคสร้างคำอธิบายภาพขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อให้สกรีนรีดเดอร์ดึงไปอ่านได้ทันทีเลยค่ะ
1: โหเจ๋งมากครับ
2: หรือถ้ามันไปเจอว่าฟอร์มกรอกข้อมูลตรงนี้ไม่มีป้ายกำกับบอกว่าคืออะไร AI ก็สามารถเข้าไปแทรกแซงโครงสร้างโค้ดชั่วคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้สำเร็จค่ะมันเหมือนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาคอยตามอุดรอยรั่วที่นักพัฒนาเว็บละทิ้งไว้แบบอัตโนมัติเลยค่ะ
1: โอ้โหฟังดูเหมือนเป็นยาวิเศษเลยนะครับเนี่ยถ้า AI ทำได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นจริงๆบางทีเราอาจจะไม่ต้องมานั่งกังวลกับตัวเลข 98.1% นั่นอีกต่อไปแล้วสิครับ
2: แต่นั่นก็นำมาสู่ข้อคิดที่สำคัญมากเลยนะคะ
1: ยังไงครับ
2: คือในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ AI สามารถเข้ามาช่วยทลายกำแพงการเข้าถึงดังที่โจเดวอนกำลังพยายามผลักดันอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้อาจจะไปสร้างอุปสรรคการเข้าถึงแบบใหม่ที่เราเองก็ยังนึกไม่ถึงขึ้นมาทดแทน
1: อุปสรรคแบบใหม่ยังไงครับ
2: ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเกิด AI มันวิเคราะห์ภาพผิดพลาดหรือแต่งคำอธิบายภาพที่บิดเบือนความจริงที่เราเรียกกันว่า AI hallucinations อะค่ะ
1: อ๋อที่ AI มันมั่วข้อมูลขึ้นมาเอง
2: ใช่ค่ะถ้ามันมั่วขึ้นมามันจะกลายเป็นการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงให้กับคนตาบอดทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การมัวแต่ตื่นเต้นกับเครื่องมือใหม่ๆเพื่อเอามาใช้ตามแก้ปัญหาของเมื่อวานค่ะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงครับ
2: เราต้องปลูกฝังกระบวนการคิดที่เข้าใจคำว่าความหลากหลายตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออกแบบเลยค่ะเพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยหากเราเริ่มต้นด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนเราก็จะไม่มีวันทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
1: หูเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งแล้วก็ต้องระมัดระวังควบคู่กันไปจริงๆครับเทคโนโลยีมันเป็นดาบสองคมเสมอเลยการออกแบบด้วยความใส่ใจตั้งแต่รากฐานนี่แหละคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: ก็นะครับสำหรับใครหลายคนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการต่างๆข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดทำเพื่อคนตาบอดและสังคมนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับ
2: โทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
1: ขอย้ำหมายเลขอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับผมถึงเวลาที่เราจะต้องส่งท้ายการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้กันแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางกายภาพอย่างความแปรปรวนของสภาพอากาศหรืออุปสรรคทางดิจิทัลบนหน้าเว็บไซต์ทุกอย่างล้วนสะท้อนให้เห็นว่าการเตรียมพร้อมรับมือและการออกแบบระบบที่ดีคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและเท่าเทียมครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555 LINE Official @ThaiBlind
3: อีเมล thaiblind.54@gmail.com
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: 9นาฬิกากับอีก47นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebookหรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับวันนี้ก็นะครับหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์Facebook ไปนะครับเรื่องของงานทำบุญประจำปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งปีนี้เป็นการทำบุญครบรอบการก่อตั้ง28ปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เริ่มมีผู้ที่ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้เข้ามาบ้างแล้วนะครับสำหรับรายนามผู้ที่ร่วมสนับสนุนงานทำบุญครบรอบ28ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับณนะสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีดังนี้นะครับ1ท่านบุญเลี้ยงไล่กระโทกน้ำดื่ม10แพ็คนะครับ2นายฉลวยแก้วพิแก้ววิเศษนะครับสังฆทาน5ชุดซองถวายพระ5ซอง3นายกิติคมจิตธนันท์และนางสาวกองศิลป์สงวนจบกหม้อแกงแล้วก็วุ้นนะครับ45กล่องแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาอีก24ชุดนะครับ4นางสาวชุติการปิติอนันต์กูลนะครับสนับสนุนผลไม้ตามฤดูกาลนำมาให้ในวันงานนะครับแล้วก็5นางสาวจุลีพรสุภโพสนับสนุน500บาทนะครับเดี๋ยวก็เหมือนจะมีแจ้งความประสงค์มาอีกเมื่อช่วงเช้านี้เดี๋ยวจะได้โพสต์ลงเพจโพสต์ลงในลายกลุ่มให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็ร่วมสนับสนุนกันได้มาอากันมาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับงานทำบุญประจำปีตรงนี้แล้วก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านครับมาเข้าร่วมนะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569โดยงานเราก็จะเริ่มพิธีไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ศาลตายายนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกา9นาทีแล้วก็ช่วง10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเริ่มพิธีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปนะครับแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมช่วง12นาฬิกาก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็โดยงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดเสียงนะครับถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดเสียงผ่านทาง KRB Radio ด้วยก็ติดตามรับฟังกันได้เวอร์ www.nmab.or.th/radio เริ่มเข้าการถ่ายทอดช่วงเวลาประมาณ 9:55 นาทีนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศตรงนี้กันได้นะครับโดยก็จะสดจากห้องประชุมชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันที่30พฤษภาคม2569นะครับ สำหรับช่องทางนะครับในการติดต่อสอบถามข่าวสารต่างๆหรือว่าติดตามข่าวสารของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับขออนุญาตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็จะมีหมายเลขหลักนะครับก็คือ044-353-452 044-353-452กด1ติดต่อสมาคมนะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่ากด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าในแต่ละองค์กรก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับแยกแต่ละองค์กรก็ถ้าเกิดเป็นสมาคมก็0816162399นะครับเป็นศูนย์บริการก็0943642635นะครับ0943642635แล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็0834569151 0834569151หรือว่าท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกโทรในหมายเลขโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่มีนาทีโทรอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีอินเทอร์เน็ตท่านสามารถโทรผ่าน LINE ก็ได้ LINE Official นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเอง @nmabconnect นะครับหรือว่าของมูลนิธิก็ @bldfconnect นะครับเข้าไปใน LINE Official จะถ้าเกิดไม่อยากพิมพ์คุยนะครับก็กดปุ่มโทรได้เหมือน LINE ปกติเลยแล้วก็ระบบก็จะมาขึ้นที่โทรศัพท์ของสมาคมนะครับหรือว่าใครถนัดเป็นFacebook เป็น Messenger นะครับก็กดเข้าไปในกล่องข้อความของเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเข้าไปในกล่องข้อความแล้วกดโทรมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการโทรติดต่อในทุกๆช่องทางย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเปิดให้สามารถโทรได้นะครับในวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.เท่านั้นนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับถ้าเกิดโทรก่อนหน้านั้นนะครับโทร8:00 น.หรือว่าโทรเลยจาก5:00 น.ไปก็จะไม่มีเจ้าที่รับสายนะครับก็อาจจะต้องรบกวนโทรในวันทำการถัดไปนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.นะครับแต่ก็ถ้าบางทีนึกได้แล้วกลัวลืมนะครับก็ส่งข้อความทิ้งไว้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ต่างๆนะครับเพจสมาคมเพจศูนย์บริการเพจมูลนิธิก็ส่งข้อความมาสอบถามไว้ได้ตลอดหรือว่าจะเป็น LINE Official @nmabconnect @bldfconnect นะครับก็ส่งข้อความสอบถามได้หรือว่าเป็นคำถามที่ไม่ใช่ความลับส่วนตัวนะครับก็ถ้าเกิดเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ไปโพสต์ถามในกลุ่ม LINE สมาชิกได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเวลาผมอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นคณะกรรมการท่านอื่นไปตอบให้นะครับก็สอบถามกันได้ในทุกๆช่องทางของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเราก็อำนวยความสะดวกให้ทุกๆท่านนะครับนอกจากจะติดตามข่าวสารส่งข้อความสอบถามได้ตามช่องทางออนไลน์แล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสารนะครับของเราผ่านทางสถานีวิทยุได้ด้วยนะครับผ่านทางรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศทางคลื่นนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:00 น.ถึง10:00 น.แล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ยังมีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz ออกอากาศทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.เมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะครับทางมีการประสานงานกับทางสวทผิดพลาดเล็กน้อยนะครับรายการเลยไม่ได้ออกอากาศแต่เมื่อวานก็ยังได้ออกอากาศรายการเติมฝันปันสุขของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอยู่นะครับช่วง14:00 น.ถึง15:00 น.วันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกัน แต่ส่วนของแสงสว่างในความมืดผ่านทางสวทเดี๋ยววันนี้จะออกอากาศในช่วง16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาชดเชยจากวันเมื่อวานนี้นะครับยังไงต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทนครราชสีมาด้วยนะครับในเดือนหน้าก็ยังออกอากาศในวันพุธที่3ของเดือนเช่นเดิมนะครับ11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกานะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองนายกศรีหศักดิ์เปิดยุทธศาสตร์ใหม่ชายแดนใต้ดันเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ความมั่นคงนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาโดยมีนายปิยศิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปต.พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายศรีหศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนงานทั้งด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แม้หลายด้านจะมีความคืบหน้าแต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนทั้งด้านความมั่นคงการพัฒนาการพูดคุยเพื่อสันติสุขรวมถึงประเด็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลพบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศแต่จำเป็นต้องเร่งผลักดันอย่างจริงจังรองนายกยังเน้นย้ำให้การดำเนินงานในพื้นที่ต้องควบคู่ทั้งมิติด้านความมั่นคงและมิติการพัฒนาโดยให้สอบตรับผิดชอบด้านการพัฒนาขณะที่กรมนภาค4ส่วนหน้าดูแลด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมอบนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาโดยให้สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และวางผังเมืองให้เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอาเซียนและกลุ่มประเทศมุสลิมเพื่อยกระดับด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าบัญชาบัญชาเขียนบอใบไม้ไม่หันอากาศยอหญิงชอช้างสระอาเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงคำสั่งของผู้มีอำนาจบังคับในการปกครองเช่นเขารีบไปทำงานตามบัญชาของหัวหน้าคนใหม่ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึงสั่งการตามอำนาจหน้าที่เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการงานนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยคำว่าบัญชามักพบในคำประพันธ์เช่นเรื่องรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ตอนนารายณ์ปราบนนทกความว่าเมื่อนั้นพระอิศวรบรมนาถาได้ฟังองค์อมรินทราจึงมีบัญชาต่อไปและอีกบทหนึ่งว่าตรัสแล้วจึงมีบัญชาดูราพระนารายณ์เรืองศรีตัวเจ้าผู้มีฤทธีเป็นที่พึ่งแก่หมู่เทวัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.in.go

0: ีวิตเรื่องหนึ่ง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและให้จัดทำ Big Data เพื่อขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างจริงจังขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลของจังหวัดใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถิติการกระทำความผิดและการจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โดยมีสถิติการแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด 47,677 เคส ID สิ้นสุดแล้วจำนวน 16,238 เคส ID คิดเป็นร้อยละ 34 และมีผลการดำเนินคดีกับคนไทยข้ามแดนจากกัมพูชาซึ่งตรวจสอบแล้วพบเป็นเคส ID ที่รับเรื่องแล้วจำนวน39เคสดำเนินการแล้วจำนวน18เคสในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการจับกุมตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเมษายน2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมดรวม339คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมาหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสั่งห้ามเข้าหรือออกประเทศหรือเพิกถอนวีซ่าได้ทันทีและที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิ์ทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติกว่า 88,000 คนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 30,000 คนทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและชี้เป้าให้จังหวัดเพื่อเข้าไปดำเนินการโดยทันทีขอให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่จ้องกระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาใช้เป็นช่องทางกระทำผิดซ้ำอีกและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อมูลของสแกมเมอร์ในทุกมิติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคม

0: ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนวัดรอยเท้า
7: เจ้าแต้มทำท่าวัดรอยเท้าเหมือนทรพีเลย
8: ทรพีอะไรกันอะไรกันแป๊บเดียวลืมแล้วก้าวแต้มไม่ได้ลืมนะแต่ศรีสวัสดิ์พูดว่าก้าวแต้มวัดรอยเท้าเหมือนทรพีได้ยังไงก้าวแต้มเป็นแมวนะไม่ใช่ควาย
7: เป็นสำนวนจ้ะสงสัยต้องย้อนความจำเรื่องทรพีกันใหม่สรุปเรื่องของทรพีดังปรากฏในรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือเริ่มจากทรพาเป็นพยากาสอน
8: อ้าวทรพาเป็นกาไม่ใช่ควายหรอกเหรอ
7: กาสอนแปลว่าควาย
8: อ้าวเหรอ
7: ทรพาถูกพระอิศวรสาปให้ต้องตายพระลูกทรพาจึงฆ่าลูกที่เป็นควายตัวผู้ทุกตัวนางนิลกาสอนซึ่งเป็นเมียของทรพาได้แอบไปออกลูกในถ้ำสุรการและให้ชื่อว่าทรพีทรพีรู้ว่าทรพาฆ่าลูกทุกตัวจึงหาโอกาสจะฆ่าทรพาแล้วคอยตามวัดรอยตีนของทรพาถ้าเท่ากันเมื่อไหร่ก็แปลว่ารูปร่างและพละกำลังสูสีกันก็จะไปท้าสู้กัน
9: นอกจากนี้วัดรอยตีนหรือวัดรอยเท้ายังหมายถึงบังอาจตีตนเสมอผู้มีพระคุณแสดงความโอหังเทียบความสามารถกับผู้ที่เป็นครูอาจมีความหมายรวมไปจนถึงอกตัญญูด้วยใช่ไหม
7: ใช่แล้วสำนวนนี้ก็มาจากเรื่องของทรพีในวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินี่ล่ะลองเชิงเริงร้องขนองไพรไล่เลี้ยวเสี่ยวขิดหินผาตามสะกดบทจรทรพาวัดรอยบาทาบิดาดูเห็นเท่าเติบใหญ่คล้ายกลึงก้ำกึ่งพอจะตอบต่อสู้หมายขมิ้นจะเป็นศัตรูวันนี้ตัวกูกับบิดาจะได้รองฤทธิ์ขิดกันประจันดูกำลังให้หนักหนาคิดแล้วแอบพุ่มซุ่มกายาจับกลิ่นกินหญ้าอยู่ริมทาง
8: ว่าแต่นี่มันรอยเท้าอะไรนะคล้ายของพวกเราแต่ใหญ่กว่า
9: หรือว่าจะเป็นเสือ
7: เสือจะมาอยู่แถวนี้ได้ไง
8: นั่นสิ
10: พ่อแม่พี่น้องทุกท่านขณะนี้มีเสือหลุดจากกรงขอให้ท่านระวังตัวและบุตรหลานกรุณาอย่าในบ้านหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโปรดฟังครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขณะนี้มีเสือหลุดจากกรง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือ Thailand Best Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยมีการประกาศรับสมัครเมนูอาหารระดับจังหวัดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2569พร้อมกันทั่วประเทศก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดให้เหลือ5เมนูและส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาต่อจากนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะคัดเลือกให้เหลือ3เมนูเพื่อจัดทำลิงก์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมโหวตสุดยอดเมนูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ภายในเดือนกรกฎาคม2569และประกาศผลเมนูอาหารถิ่นของทั้ง77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศภายในเดือนสิงหาคม2569สำหรับเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้รวม6เมนูได้แก่แกงขั่วผําไก่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวหรือหัวใจมะพร้าวผัดไทยชายาน้ำกะทิสดแกงขั่วปลาเมงขั่วใบส้มแป้นขี้ม้าป้าเอียดไก่ย่างรถไฟสูตรโบราณท่าชนะและต้มกะทิหมูใส่อ้วนซึ่งแต่ละเมนูล้วนสะท้อนรสชาติวัตถุดิบและภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสุราษฎร์ธานีการประชุมครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการผลักดันอาหารท้องถิ่นให้เป็นมากกว่าเมนูบนสำรับอาหารแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กินได้ซึ่งสะท้อนเรื่องราวของผู้คนชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่พร้อมทั้งช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของอาหารถิ่นที่ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งต่ออย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: กระถิ่นประถิ่นก้อยคุณพ่อคุณแม่ไปไหนกันแต่เช้าน่ะ
9: ไปทอดกระถิ่นเมื่อวานคุณแม่บอกแล้วพี่เก่งลืมหรอ
8: เออจริงสิแต่ว่าก้อยพูดผิดนะเขาเรียกทอดกระถินจ้ะไม่ใช่ทอดกระถิน
9: มันต่างกันยังไงจ๊ะพี่เก่ง
8: กระถินที่คุณพ่อคุณแม่ไปทอดน่ะเขียนกอไก่ทอฐานสระอีนอหนูหมายถึงผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษา
9: แล้วกระถินที่พี่เก่งว่าก้อยพูดผิดล่ะหมายถึงอะไรจ๊ะ
8: กระถินเขียนกอไก่รอเรือสระอะทอถุงสระอีนอหนูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอายอดอ่อนกับฝักอ่อนมาจิ้มน้ำพริกยังไงล่ะจ๊ะ
10: กระถินคือผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษาส่วนกระถินเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหารได
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนที่โรงแรมเชียงใหม่เมอริออตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดกิจกรรมกงสุลใหญ่จีนพบปะสื่อมวลชนโดยมีนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะกงสุลและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแถลงผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือในมิติต่างๆช่วง5เดือนที่ผ่านมากงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจีนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและวันสงกรานต์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจพลังงานสะอาดตลอดจนความร่วมมือแม่โขงล้านช้างโดยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและ5ประเทศลุ่มน้ำโขงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนหน้ามากถึง 150% โดยการค้าขายที่สำคัญคือจีนส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรเครื่องมืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันส่วน5ประเทศในลุ่มน้ำโขงส่งออกสินค้าเกษตรเช่นข้าวทุเรียนยางพาราเป็นต้นขณะเดียวกันปี2569สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและรถEV สำหรับการต่อยอดการลงทุนด้านพลังงานสีเขียวในอนาคตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะชวนนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและดึงบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรไปเชื่อมต่อด้านพลังงานสีเขียวสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาโดยผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและได้หารือการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศเน้นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ 081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชากรมประมงเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยมีพันธกิจดังนี้ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์และความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกร 2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน 4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกรและ 5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้สมรรถนะทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์กรมประมง5ปีพุทธศักราช2560ถึง2564ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลายยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศสนับสนุนโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยชุดที่2เที่ยวบินแรกเดินทางถึงนครเมกกะซาอุดิอาระเบียแล้วพร้อมเข้าที่พักเตรียมประกอบพิธีหัจญ์ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีหัจญ์ชุดที่2เที่ยวบินแรก265คนที่เดินทางด้วยสายการบินซาอุดิเที่ยวบินที่ SV3653 ซึ่งเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาลงยังสนามบินเมืองเจด้าได้เดินทางมาถึงนครเมกกะราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยแล้วโดยหลังจากเดินทางถึงได้เข้าพักในโรงแรมที่พักซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบศาสนกิจฮัจญ์ประจำปี2569ผู้แสวงบุญทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและจากทางบริษัทมาซาลิกที่มาอำนวยความสะดวกในการแจกบัตรนุสุขแก่ผู้แสวงบุญตลอดจนเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกอบกิจการฮัจญ์ประจำอาคารที่พักซึ่งคอยอำนวยความสะดวกทั้งด้านการต้อนรับการจัดห้องพักการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในนครเมกกะและการเตรียมตัวสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ภายหลังจากที่เข้าพักและพักผ่อนตามอัธยาศัยผู้แสวงบุญบางส่วนได้เดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเพื่อประกอบศาสนกิจและขอดุอาในลำดับถัดไปทางด้านสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้กำชับให้ผู้แสวงบุญดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแสลง
9: 9แต้มเขาเป็นอะไรน่ะเดินวนไปวนมาอย่างเนี้ยตั้งนานแล้วนะเนี่ย
10: 9แต้มวัดสนามได้กี่กิโลแล้ว
11: มันคาใจอ่ะเมื่อวันก่อนเธอบอกว่าแสลงโรคคือไม่ถูกกับโรคกินแล้วโรคกำเริบแต่ฉันได้ยินในโทรทัศน์เขาพูดว่าแสลงหูแปลว่าไม่ถูกกับหูกินแล้วหูกำเริบแปลว่าหูบวมขึ้นเหรอ
10: เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นแสลงหูคือคำพูดที่ได้ยินแล้วไม่ชอบใจเรียกว่าไม่ถูกหูเรา
11: แล้วแสลงตาล่ะ
9: สิ่งที่เห็นแล้วไม่ชอบใจก็เรียกว่าแสลงตา
10: ถูกแล้วรวมทั้งสิ่งที่ไม่ชอบใจจะเป็นภาพหรือสิ่งอื่นถ้าได้เห็นได้ยินได้รับรู้แล้วไม่สบายใจก็เรียกว่าแสลงใจคำว่าแสลงหมายถึงไม่ชอบใจหรือรู้สึกกระทบกระเทือนใจถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเรียกว่าแสลงตาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้ยินเรียกว่าแสลงหูถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจก็เรียกว่าแสลงใจ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ันพร้อมกัน
1: เมาเลย
2: เราเนี่ยแหละ
1: ซื้อจากกันมา
2: เอาย่อมย่อม
0: ตำจอกจอกเอาเดินเดินเดินเดิน
3: เป็นข้างเก่าเป็นข้างตัวเก่านะ
0: ไม่ได้ออก
3: ออกมา

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS Line และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวทั้งนี้แผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตรการรองรับครบทุกด้านทั้งการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนที่ทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางตรวจสอบระบบแจ้งเตือนน้ำฝนน้ำท่าและดินโคลนถล่มตลอดจนบริหารจัดการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมวิเคราะห์การหน่วงน้ำจัดจราจรน้ำลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเอกภาพลดความสับสนและความตื่นตระหนกของประชาชนโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เรียบร้อยครับพี
1: ่เตรียมของเสร็จหรือยังจ๊ะเนี่ย
2: เสร็จแล้วครับแต่ว่าช่างภาพยังมาไม่ถึงนะครับอาจจะช้า15นาทีนะครับ
1: โอ้ประเดี๋ยวก็สายนะสิกำหนดการงานวันนี้เริ่ม10โมงตรงนะ
2: ผมขอดูหมายกำหนดการหน่อยได้ไหมครับจะได้โทรบอกช่างภาพให้ไปรอที่สถานจัดงานเลยครับ
1: เขาเรียกว่ากำหนดการจ้ะไม่ใช่หมายกำหนดการกำหนดการก็คือระเบียบที่บอกขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับเป็นเอกสารแจ้งขั้นตอนงานทั่วๆไปที่เอกชนหรือว่างานที่ราชการจัดขึ้นแต่หมายกำหนดการเนี่ยคือเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีที่จะต้องอ้างถึงพระบรมราชโองการ
3: และงานที่เราจะไปทำข่าววันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ของราชบัณฑิตยสถานเพราะฉะนั้นจึงใช้ว่ากำหนดการไม่ใช่หมายกำหนดการจ้ะ
2: เพิ่งรู้นะครับเพราะผมเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าใช้เหมือนกัน
1: ถ้ารู้แล้วคราวหน้าก็อย่าใช้ผิดอีกนะไปขึ้นรถเร็ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตรียมพร้อม 100% ยะลามาราธอนครั้งที่6ยอดผู้สมัครวิ่งทะลุ 6,000 รายที่องค์ประชุมเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานยะลามาราธอนครั้งที่6โดยมีนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินทางมาเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลารวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลาเพื่อสรุปแผนการดำเนินงานในทุกฝ่ายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งงานยะลามาราธอนครั้งที่6จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าในปีนี้กระแสตอบรับจากนักวิ่งทั่วประเทศและต่างชาติถือว่าดีเยี่ยมและคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากทางเทศบาลนครยะลาได้นำทุกข้อคิดเห็นข้อบกพร่องและคำแนะนำจากการจัดงานครั้งที่5มาปรับปรุงแก้ไขในทุกมิติโดยเฉพาะการเพิ่มรางวัลรวมสูงเกือบ1ล้านบาทซึ่งถือเป็นสัดส่วนรางวัลที่สูงเทียบเท่ากับงานวิ่งระดับประเทศในขณะที่ทางเทศบาลยังคงตรึงค่าสมัครไว้ในราคาเดิมไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเพื่อคืนความสุขและสร้างความมั่นใจให้แก่นักวิ่งล่าสุดมียอดผู้สมัครรวมแล้วเกือบ 6,000 คนจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 6,400 คนซึ่งยังเหลือเวลาเปิดรับสมัครอีกประมาณ10วันจนถึงสิ้นเดือนนี้คาดว่ายอดนักวิ่งทั้งหมดจะทะลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือสถิติจำนวนนักวิ่งประเภทระยะทางไกลทั้งระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนมียอดผู้สมัครสูงกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะระยะมาราธอนมีผู้สมัครทะลุ500คนแล้วรวมถึงสัดส่วนของนักวิ่งต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันสะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานของงานยะลามาราธอนขยับขึ้นมาเป็นโปรแกรมสำคัญระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่นักวิ่งห้ามพลาดนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวอีกว่าสำหรับปัญหาเรื่องที่พักและโรงแรมในเขตเทศบาลนครยะลาที่เริ่มถูกจองจนเต็มแล้วนั้นยืนยันว่าทางเทศบาลร่วมกับจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดห้องประชุมช้างเผือกซึ่งเป็นอาคารติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมชุดเครื่องนอนคอยบริการโดยคิดค่าบำรุงรักษาเพียง150บาทต่อคนเท่านั้นนอกจากนี้สำหรับนักวิ่งสายแคมป์ทางเทศบาลได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณห้องประชุมศรีนิบงไว้รองรับสำหรับการกางเต็นท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและหากปริมาณนักวิ่งยังหนาแน่นเพิ่มเติมก็พร้อมจะเปิดพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองพื้นที่94ไร่รวมถึงอาคารสำนักงานและห้องประชุมใหญ่ของเทศบาลนครยะลาเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องที่พักและความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอด กำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพรุสวาทคำว่าพรุสวาทเขียนผอผึ้งรอเรือสระอุสอเสือวอแหวนสระอาทอทหารประกอบด้วยคำว่าพรุสะซึ่งมาจากคำภาษาบาลีแปลว่ารุนแรงในเรื่องสมุดโคดคำฉันตอนพายุพัดขอนไม้ที่พระสมุดโคดและพระนางพินทุมดีเกาะข้ามมหาสมุทรไปยังอีกฝั่งหนึ่งจนขาดออกเป็นสองท่อนกวีใช้คำเรียกลมที่มีกำลังแรงว่าพรุสะมรุตะดังในข้อความว่าพรุสะมรุตะพัดผ่านคลื่นฉะฉาฉานขนองฟองส่วนคำว่าวาทะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่าคำพูดหรือถ้อยคำเมื่อรวมกันเป็นคำว่าพรุสวาทหมายถึงถ้อยคำรุนแรงซึ่งมักเป็นคำด่าคำหยาบเช่นเวลาโกรธเขามักลืมตัวและกล่าวคำพรุสวาทโดยไม่ระวังปาก
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.royim.co

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเชียงใหม่พลายพาเลท2026สร้างความหลากหลายยกระดับเมืองสู่เทศกาลโลกนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลายในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเชิญชวนร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสร้างสรรค์ในงานเชียงใหม่พลายพาเลท2026พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกอย่างยั่งยืนด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญภายในงานคือเชียงใหม่พลายพาเลท2026ขบวนพาเลทแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปโดยขบวนพาเลทจะเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่เคลื่อนขบวนสู่ประตูท่าแพท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแห่งความสุขและความหลากหลายด้านนายสิริศักดิ์ชัยเทศประธานคณะผู้จัดงานเชียงใหม่พลายกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากมีขบวนพาเหรดแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมแล้วยังมีการจัดจุดแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่บริเวณสะพานขัวเหล็กประตูท่าแพและสนามบินเชียงใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งเทศกาลและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมล้านนาศิลปะและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนงดเหล้าเข้าพรรษา
10: เฮียขอเหล้า2ขวดโซดา2น้ำแข็ง1
11: อย่าเอ็งไม่รู้อะไรซะแล้ววังนี้เป็นวังอะไร
10: ถามได้ก็วันพฤหัสไงเฮียแล้วๆผมจะไปทำธุระต่อ
11: วังเนี้ยเป็นวังเข้าพรรษาไงข้าจะขายเหล้าให้เอ็งล่ะยังไงเลี้ยวก็ติดคุกกังพอลี
10: วันเข้าพรรษาแล้วไงเฮียเกี่ยวอะไรกับผมจะกินเหล้า
12: oh, no. ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กำหนดให้ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาทั้งในเรื่องการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้ามรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทที่กำหนดให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารสนามบินนานาชาติหากใครฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะ
11: หลายยิงเลี้ยวใช่ไหมแม่วังพัดแท้
8: ๆหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
13: เด็กก็www.sanideck.comพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับสถานีเด็ก .com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
14: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
15: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
16: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
17: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
16: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
17: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
15: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
18: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันนี้มีเรื่องราวของกฎหมายเด็กมาฝากกันค่ะในบ้านเรานะคะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยมากมายค่ะหนึ่งในนั้นค่ะที่จะขอยกมาพูดถึงในวันนี้นะคะคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะมาดูกันค่ะว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไรกันนะคะต้องย้อนกลับไปค่ะในวันที่20พฤศจิกายน2532สหประชาชาติค่ะได้ลงมติรับรองกฎหมายที่นับได้ว่าเป็นกฎหมายที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเด็กในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับนี้กลายมาเป็นสนธิสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับสัตยาบันมากที่สุดค่ะก่อนมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะเด็กมักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สำคัญและเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิต่างๆค่ะแต่เมื่อมีอนุสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะรัฐมีพันธะผูกพันทั้งด้านกฎหมายและศีลธรรมค่ะในการทำให้เด็กได้รับสิทธิของตนซึ่งหมายความว่ารัฐจะต้องให้ความคุ้มครองเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจัดหาบริการพื้นฐานทางสุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กๆทั้งที่อยู่ในเมืองและในชนบทที่อยู่ห่างไกลเกินแก่การเข้าถึงการคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานการถูกเอารัดเอาเปรียบและความรุนแรงต่างๆในส่วนของประเทศไทยค่ะได้มีการลงนามภาคยานุวัตรสารรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2535การลงนามในครั้งนี้ของประเทศไทยจะหมายถึงรัฐบาลไทยมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้รับสิทธิตามอนุสัญญารวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยโดยความพิเศษของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะคือจะมีความครอบคลุมอนุสัญญาเป็นข้อตกลงฉบับเดียวที่กำหนดสิทธิของเด็กอย่างครอบคลุมทั้งสิทธิพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอนุสัญญาฉบับนี้มีความเป็นสากลหมายถึงอนุสัญญาหมายความรวมถึงเด็กทุกคนในทุกสถานการณ์และในทุกชุมชนของทุกประเทศอนุสัญญาฉบับนี้ไม่มีเงื่อนไขอนุสัญญากำหนดให้ทุกรัฐบาลแม้แต่ในรัฐที่มีทรัพยากรจำกัดต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กและอนุสัญญาฉบับนี้มีความเป็นองค์รวมอนุสัญญาเน้นย้ำว่าสิทธิของเด็กทุกข้อมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมีความเท่าเทียมกันเพราะเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมอิสรภาพและสิทธิพื้นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนความจริงข้อนี้เป็นหัวใจหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ทำขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลกและครอบครัวของเด็กให้ดีขึ้นเรื่องราวของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะยังมีรายละเอียดอีกมากมายค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อในเรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในตอนหน้าค่ะรู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
19: ์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉิน

0: ราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับก็ดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับก็มีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแล้วก็เปิดเวทีพื้นที่ให้กับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องตาต้าครับน้องสรวิทย์วิมลแก้วนะครับซึ่งเป็นคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับก็เราจะร่วมพูดคุยกันนะตอนนี้น้องมาแล้วนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสรวิทย์วิมลแก้วครับผม
4: คณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตอนนี้อยู่สำนักไหนอะตาต้า
5: อยู่สำนักส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมครับผมหมดในตอนนี
4: ้ครับเป็นไงบ้างสำนักนี้ทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ก็อยู่มานานพอสมควรเนาะจริงๆส่งเสริมเราอะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมอย่างเดียวเนาะแต่เราพัฒนาเด็กให้เขา1คือให้เขารู้เท่าทันสิทธิ์2คือให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพัฒนาเขาไปเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อที่จะสานต่อรวมถึงเพื่อที่จะทำให้ชุมชนหรือว่าในโรงเรียนของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงเรายังดูเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาเด็กหรือคู่มือนันทนาการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยครับผมพี่ต้อย
4: นะฮะก็เป็นว่าหน่วยงานที่ก็เรียกว่าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั่วประเทศนะผ่านกลไกของสภาเด็กนะครับนะฮะก็มีทำหลักสูตรด้วยเนาะโอ้สนใจนะครับ
5: จริงๆจริงๆถ้าพูดถึงส่งเสริมจริงๆเราไม่ได้มองแค่ว่าเราต้องไปจัดอบรมเนาะแต่เราส่งเสริมเพื่อให้เด็กมีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นเราส่งเสริมเพื่อให้สภาเด็กได้รับพื้นที่เข้าถึงเด็กได้มากขึ้นผ่านกลไกของสภาเด็กครับพี่ต้อย
4: เข้าถึงสิทธิ์ใช่ไหมถ้าพูดคำถึงนี้คำนี้
5: ใช่ไหมใช
4: ่ถ้าพูดถึงสิทธิ์นะสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนเนี่ยมันจะต้องสิทธิ์อะไรบ้างที่เยาวชนเด็กและเยาวชนควรจะรู้ถึงสิทธิ์เนี่ย
5: โอ้จริงๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องตามสิทธิเด็ก4ด้านให้เด็กเขารู้ก่อนเลยสิทธิในการมีชีวิตรอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองเนาะการมีส่วนร่วมการพัฒนาอะไรอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยคือเราต้องผลักดัน4สิทธินี้ให้เด็กได้รู้ก่อนว่าเขามีสิทธิตรงนี้อยู่เนาะก่อนที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นครับผมพี่ต้อย
4: นะถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิเนาะประเทศไทยเราก็ไปร่วมแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนาะอยู่ที่มียูนิเซฟด้วยใช้ลงนามไว้แล้วนะครับมันเป็นถ้าถามในฐานะเป็นเด็กและเยาวชนแล้วทำงานกับสภาเด็กมานานเนาะมันเป็นเพียงแค่นิยามไหมหรือว่าเป็นนามธรรมไหมประเทศไทยอ่ะมันดูแลเด็กจริงป่ะอันนี้ถามเด็กกันนะเนี่ยสี่สิทธิ์เนี่ยวันนี้เด็กๆทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีไหมตามสิทธิเด็กเลย
5: ผมว่ามันเหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาครับผมสิทธิเด็กในประเทศก็กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช่เรายังเห็นความไม่เท่าเทียมในสังคมเรายังเห็นเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเรายังเห็นเด็กน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมได้เราก็ยังเห็นแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราก็กำลังพัฒนาเรื่องเหล่านั้นให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมอยู่
4: โอ้คุณผู้ชมคนฟังครับผมชอบตาต้าตรงที่ว่าเขาพูดแบบคือแบบกำลังพัฒนาคำถามนะวันนี้นะท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่ชมรายการอยู่ขนาดนี้คือพัฒนามาคือสิทธิเด็กของประเทศไทยเนี่ยจำได้นะ30กว่าปีแล้วนะ ใช่ไหม30กว่าโอ้กำลังพัฒนาให้มันดีขึ้นยอมรับได้ใช่ไหมถือว่ารับได้ใช่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่
5: รับได้ครับเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานั้น
4: เออนะ
5: คร
4: ับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พัฒนาจากเดิม30กว่าปีที่ผ่านมานี่ถ้าคุยกับพี่บ้านทหารไม่คุยกันเนาะโอเคนะก็พี่ต้ามีโอกาสสัมภาษณ์กับทางพี่บ้านทหารนะครับคนคือแบบจะฮาร์ดคอร์มันถึงเวลาแล้วที่จะเอออย่างน้อยเนี่ยฮะเยาวชนของเราเองก็ยังบอกว่ามุมก็ค่อยๆพัฒนาไปอย่างน้อยเนี่ย40นะที่เด็กมันต้องรู้ถ้าจะฮาร์ดถามตอนเนี้ยของตาต้าเองเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับประธานสภาเด็กเยาวชนทั่วประเทศน้องๆเยาวชนของกทมเองเนี่ยถ้าปัญหาหลักๆอ่ะ40เนี่ยนะที่กระทบกับชีวิตประจำวันของเด็กอ่ะอันไหนดับหนึ่ง
5: โ
4: อ้
5: ผมว่าสิทธิ์ถ้าดับหนึ่งต้อง
4: ย้ำมาก่อนมันมีสี่สิทธิ์อะไรบ้างบอกคุณผู้ชมก่อนสิทธิ์แรกมีชีวิตรอดใช่ไหม
5: มีชีวิตรอดปกป้องคุ้มครองครับมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับการพัฒนา
4: เรียงอันดับเลยว่าอันนี้สี่อันนี้อันไหนเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องคือปัญหาหลักๆมันยังแก้ไม่ได
5: ้โอ้จริง
4: ๆโอ
5: ้จริงๆถ้าเร่งด่วนจริงๆอ่ะถ้าเรามองเนาะในเชิงของนโยบายจริงๆการมีชีวิตในมุมเด็กเน
4: า
5: ะ
4: ที่คุยกันนะไม่ต้องบอกในมุมเด็กและเยาวชนที่คุยกันนะไม่ได้มุมของกรมการเด็กกระทรวงพมนะอันนี้คือมุมภาษาของเด็กเลยคุณผู้ชมครับเจนของเขาเนี่ยครับ
5: ถ้าควรทำที่สุดผมว่าการมีชีวิตรอดแหละครับเพราะว่าเด็กก่อนที่จะเติบโตได้รับการปกป้องคุ้มครองคุณต้องเกิดมาอย่างมีความสุขคุณต้องเกิดมาอย่างปลอดภัยก่อนคุณเกิดมาแล้วคุณก็ต้องมีชีวิตเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้รับการขัดเกลาแล้วก็ปรับไปสร้างอะไรต่างๆเพื่อสังคมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการมีส่วนร่วมของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตีโจทย์คือทำอย่างไรให้เด็กมีความปลอดภัยปลอดภัยในการเกิดมาเขาใช้ชีวิตได้เขามีอาหารกินทุกคนเข้าถึงสิทธิ์มันเข้าเทียมกันได้เข้าถึงน้ำที่ดียารักษาโรคเข้าถึงอาหารเข้าถึงโรงเรียนเข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงอะไรก็ตามที่ทำให้เขามีชีวิตรอดในสังคมได
4: ้อันนี้ก่อนเลยนะอันนี้ก่อนที่เราเจอกับเพื่อนใช่ไหมจะเจอกับน้องๆที่เราเจอกันนะคืออันนี้อันดับแรกที่จะต้องเข้าเร่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับพูดปู่ของว่าโอ้สมัยอ่ะฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันยังเข้าไม่ถึงนะเดี๋ยวนี้ฉันพ่อแม่ดูแลฉันดีกว่าพ่อแม่ครับยุครุ่นเรียกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาคือต้องช่วยพ่อแม่ทำงานแบบหนักมากใช่ไหมแต่ยุครุ่นนุตต้านี่คือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดีกว่าเดิมไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยอาจจะมีมุมนี้อันนี
5: ้ผมว่าเรามองโลกเปลี่ยนไปนะเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าการทำงานหนักเป็นการตอบแทนคุณหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตปกติเรารู้สึกว่าการลงทุนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาเพื่อที่อนาคตเราจะได้โตขึ้นไปทําประโยชน์ให้กับสังคมเป็นตัวของตัวเองหรือแม้แต่การตอบแทนพ่อแม่ในอนาคตอ่ะผมว่าเรามองสิ่งนั้นเราไม่ได้ลงทุนเพื่อเงินประจําวันแต่เราลงทุนเพื่อการศึกษาระยะยาว
4: นะต้องดูแลตรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยการที่มีชีวิตรอดไม่ใช่เพียงแค่ว่าเพิ่งเกิดมาแต่ต้องตีโจทย์ว่ามันจะต้องมีชีวิตรอดในสังคมนะการทำงานการเรียนรู้ทั้งอย่างตรงนี้ต้องเร่งก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผ
5: ู้
4: ชม
5: ครับ
4: นี่คือมุมมองของเด็กและเยาวชนนะแต่ตาเรียนตอนนี้เรียนที่ไหนฮะ
5: โอ้ตอนนี้เรียนอยู่จิตวิทยาที่เกษตรครับ
4: ปีไหนละฮะตอนนี
5: ้ขึ้นปี2ปีนี
4: ้ปี2ใช่ไหมเอ๊ะเราคุยกันรอบที่แล้วปีตอนไหนตอนมัธยมหรือปะ
5: เราที่แล้วผมปีหนึ่งผมเพิ่งขึ้นปีหนึ่ง
4: ตอนที่คุยกับพี่รอบที่แล้วจะปีหนึ่งวะ
5: ใช่ใช่ตอนนี้ปีสองแล้ว
4: โอเคปีสองแล้วโอเคก็เรียนจิตวิทยาจะเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิเด็กนะครับสี่เรื่องแรกที่จะต้องก่อนเลยและปัญหาอันดับหนึ่งนะการมีชีวิตรอดอันอื่นนะฮะควรที่จะได้ไหม
5: โอ้ผมว่าจริงๆมันทำควบคู่กันได้ครับเออพอจริงๆปัญหาเรามากมาย108แต่คำถามคือเราก็ต้องโฟกัสเน
4: า
5: ะเรามีปัญหาเรื่องการโฟกัสหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กจริงๆสิทธิเด็กมันเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ครับ
4: ครับนะ
5: ถึงเราจะบอกว่ากำลังพัฒนาผมจะบอกว่ามันกำลังค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันก็ค่อยๆจริงๆครับพี่
4: ค่อยจริ งๆ
5: เริ่มแบบที่ว่าน
4: ะมันนานมาแล้วมันมากกว่าอายุตาตา34แล้วใช่มั้ยที่มันพัฒนาแล้วยุคนี้มันเป็นยุค AI ยุคเทคโนโลยีเข้ามามันจะก้าวมันต้องคู่ขนาน คราวนี้กลับมาที่ในฐานะที่ทำงานกับสภาเด็กและเยาวชนแล้วเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับ ปัญหาของเด็กและเยาวชนนะตอนนี้ปัญหาหลักๆคืออะไร
5: โอ้ถ้าเป็นผมสายตรงเลยตอนนี้ผมคิดว่าปัญหาเรื่องสุขภาพจิตครับพี่ต้อย
4: สุขภาพจิต
5: ใช่
4: เป็นยังไงอ่ะเคสยกตัวอย่างไหมว่าปัญหาเหล่านี้ของเด็กและเยาวชนที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตแต่อาจจะนึกถึงซึมเศร้าปะ
5: ยกตัวอย่างเคส
4: ครับ
5: ยกตัวอย่างเคสง่ายๆเลยเอาสถิติเลยสมมติว่ามีเด็กและเยาวชนเรียงอยู่หน้าพี่ต้อย10คน
4: 10คน
5: พี่ต้อยหลับตาข้างนึงแล้วพี่ต้อยจะเห็นว่าแล้วพี่ต้อยลองมองดูพี่ต้อยจะเห็นว่า5คนใน10อ่ะคือคนที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า3คนใน10คนน่ะเสี่ยงต่อภาวะเครียดและอีก2คนเสี่ยงต่อการอัตวินิบาตกรรมตัวเองก็คือการฆ่าตัวตาย
4: โอ้อาจจะลง10คนนี้ไม่มีใครเว้นได้เลยถ้าคนก็เลยคิดว่าเฮ้ย2คนนี้จะรอดดู10คน5คน3คน2คน
5: เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าอาจจะมีคนที่ไม่เป็นแต่อาจจะมีคนที่เป็นทั้งซึมเศร้าเป็นทั้งเครียดหรือว่าพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองก็ได้เราไม่รู้แต่สถิติบอกมาว่าแบบนั้น
4: แล้วสาเหตุมันเพราะอะไรอะครับมันขี้ปมได้ไหมว่ามันเป็นอะไรถึง5คนนะเอาซึมเศร้ากันนะตอนนี้เยาวชนเด็กรุ่นใหม่ทำไมถึงซึมเศร้าเพราะอะไร
5: สาเหตุร่วมกันง่ายๆของทุกโรคทางจิตเลยพี่มีอยู่3อย่าง1คือพันธุกรรมคือสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาอันนั้นก็มีโอกาสเป็นได
4: ้
5: 2คือสภาพจิตใจครับสภาพจิตใจเด็กตอนนั้นพบเจออะไรมาบ้างมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นและ3คือโซเชียลหรือว่าสภาพสังคมที่อยู
4: ่โซเชียลนี่นะ
5: ใช่ทั้งสังคมออนไลน์หรือสังคมออนไซต์มีผลหมดเลยครับผม
4: ไม่เกี่ยวหมดเลยทั้งสภาพสังคมถ้าคนหนึ่งเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันก็ทำให้นะภูมิต้านทานทางจิตใจก็จะลดลง
5: ลดลงใช่ครับ
4: ถ้าเด็กคนหนึ่งไปเจอสิ่งแวดล้อมในโซเชียลมีเดียไม่ดีก็มีผลต่อสุขภาพจิตใจโอ้หลายแล้วก็พันธุกรรมอันนี้ก็อันนี้จะแก้ไขไม่ได้นะมันเป็นพันธุกรรมใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพพันธุกรรมอันนี้มันอาจจะแก้ไม่ได้มันเป็นก็มันเป็นต่อเนื่องกันมาใช่ไหมแต่ไอ้สองสิ่งเนี่ยมันสามารถแก้ได้แล้วมันสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ยังไงอ่ะในฐานะที่เป็นเยาวชนร่วมกันแล้วก็เด็กจิตวิทยาด้วยเราจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ยังไง
5: ภูมิคุ้มกันอันดับแรกเลยคือเราต้องเข้าใจหมายถึงว่าคนในสังคมต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นอะไรบางทีอย่างที่บอกนะครับเราห้ามพันธุกรรมไม่ได้แต่เราสร้างสังคมให้เขาอยู่ร่วมกับเราอย่างมีความสุขได้ได้ถ้าเป็นเด็กด้วยกันเองอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างคือเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปัญหาสุขภาพจิตก็จะลดลงแน่นอนทุกคนเข้าใจอยู่ร่วมกันได้ส่งเสริมทำให้เกิดการพัฒนาการอย่างเหมาะสมนี่คือการแก้ง่ายของสุขภาพจิต
4: ก็คืออาจจะต้องฟังมากขึ้นไหมอาจจะฟังมากขึ้นคุยมากขึ้นหรือเปล่า
5: ผมว่าฟังอย่างเข้าใจมากขึ้น
4: อ๋อฟังอย่างเข้าใจมากขึ้น
5: ใช่ใช่
4: พี่เจอผู้ปกครองหลายคนแล้วก็ไปเจอน้องๆหลายคนนะเขาบอกซึมเศร้านะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าบูลลี่เนาะสมัยก่อนนะบอกว่าสมัยก่อนนะเขาบูลลี่กันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยยิ่งทางภาคเหนือนะ
5: จ
4: ะแบบเอาคมด้อยมาก็คือมันเหมือนฉายาไปอ่ะเฮ้ยไอ้หน้าหล่อไอ้หน้าขี
5: ้
4: นะว่าสมัยก่อนมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่แบบบางทีขาโกงเฮ้ยอันนี้คือฉายาคือขาโกงนี่ว่าไหมไอ้นั่นเอขาโกงนี่นึกออกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันก็เป็นพอมาเป็นยุคนี้บ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมจริงป่ะแล้วมันก็เลยว่าเอ๊ะทำไมยุคโน้นกับยุคนี้คุ้มกันเรื่องนี้มันถึงมีน้อยลงครับอันนี้คำถามลอยๆนะฮะนะที่เป็นเด็กจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นสภาเด็กด้วยนะอันนี้มันมีผลจากตรงไหนบ้างครับตาต้าทำไม
5: คุ้มกันต่อการว่าต่อการหยอกล้อกันอย่างนี้น้อยลงเน
4: า
5: ะก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับหมายถึงว่าแบบคนเราก็ไม่ควรเจอคำพวกนี้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพียงสังคมตื่นรู้มากขึ้นในการที่จะลดสิ่งที่เคยเป็นปกติในสมัยก่อนให้เป็นเรื่องที่ไม่ปกติในสมัยนี้ผมว่ามันไม่ได้น้อยลงแต่ผมว่ามันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติที่คนจะใช้พูดกัน
4: จริงๆแล้วยุคก่อนนู้นอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แค่ว่าซึมเศร้าก็ได้นะ
5: ใช่
4: บูลลี่เป็นซึมเศร้าแต่ไม่ได้แสดงออกใดๆ
5: แต่ไม่ได้แสดงออก
4: แต่ยุคนี้มันเปิดกว้างขึ้นมามันสามารถที่จะแอนตี้ได้ทันทีใช่ป่ะ
5: ใช่ๆๆครับ
4: คุณผู้ชมครับผมว่าสนุกกับคุยกับเด็กจิตวิทยาแล้วคุยกันตอนนี้นะอาจจะได้เห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกันน่าสนใจนะดังนั้นเนี่ยนี่คือสภาเด็กและเยาวชนที่ทำงานด้านนี้นะครับก็แล้วในฐานะที่เราเป็นคณะทำงานสภาเด็กมันจะแก้ปัญหายังไงอ่ะเรื่องเนี้ย
5: โอ้ถ้าในมุมของสภาเด็กเองเนาะส่งเสริมว่ามีหน้าที่จริงๆแอบแตะเรื่องสุขภาพจิตในการส่งเสริมทำให้เกิดสุขภาพจิตเชิงบวกในเด็กและเยาวชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆถ้าจะแก้ได้แบบถ้าเอาเด็กแก้กันเองอ่ะมันก็แก้ได้แค่การจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ใดๆที่มันทำเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากจะแก้จริงๆอ่ะอย่างน้อยเราต้องเป็นกระบอกเสียงในคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ
4: ่
5: ที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้ถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้จริง
4: ๆ
5: ผมว่าสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาเด็กคนใดคนหนึ่งมันคือโครงสร้างของสังคมครับ
4: เพราะมันก็มาจากผู้ใหญ่คนที่อยู่ในสังคมร่วมกันใช่ไหม
5: ใช่ใช่
4: คือความหวังจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนาะแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองด้วยเดี๋ยวฟังก็มีโอกาสที่คุยกันก็คือว่าบางทีมันมาจากความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ความคาดหวังว่าลูกฉันจะเป็นหมอความคาดหวังลูกฉันจะเป็นนะเป็นวิศวกรลูกฉันจะต้องรวยใช่ไหมลูกหันจะต้องดีใช่ไหมดูข้างบ้านสิเคยมีไหมตาต้าดูพี่ข้างบ้านสิโอ้ยใช่ไหมเรียนสี่หมดเลย
5: ใช่ใช่
4: คำนี้ใช่ไหมอ่าฮะคำนี้มันก็ลดทอนความรู้สึกของเด็กเหล่านี้ได้ใช่ปะมันคือความคาดหวังเลยครับ
5: คือผมอ่ะเคยเจอเคสนะที่แบบถ้าสมมติว่าสมมติแม่อยากให้เป็นหมอใช่ไหมแล้วเขามาถึงกันนะถ้าสมมติว่าฉันเรียนศิลปะแล้วฉันจะรวยได้ไหมวะฉันจะทำตามความคาดหวังแม่ได้ไหมฉันจะทำความคาดหวังพ่อได้ไหมในเมื่อพ่อฉันอยากจะให้ฉันมีเงินที่มั่นคงคือต้องขอบอันอะไรแล้วน้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ใส่ใจลูกๆมากที่แบบอยากจะให้เขามีชีวิตอยู่ที่มั่นคงมีเงินมีอะไรเนาะคำถามคือเขาจะอยู่ได้อย่างไรถ้าในเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะทำการที่เขาเรียนตามคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันจนสุดท้ายเขาก็ต้องออกมาจากระบบการศึกษาอยู่ดีสู้ให้เขาไปเรียนในสิ่งที่ชอบแล้วเขาทำอย่างสุดทางเพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะสร้างอะไรต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไม่ดีกว่าเหรอผมฝากคำถามให้คิดอย่างนี้ดีกว่าใช่
4: ถือว่า
5: ผมจะไม่บอกว่าทางไหนมันถูกต้อง
4: นั้นถามลูกของท่านเลยใช่ไหมบางทีโตขึ้นมาจะเป็นอะไรใช่ไหมอย่างน้อยเขาอยากส่งเสริมเข้าไปและหลายครอบครัวทำอย่างนี้นะบางคนครอบครัวนี่คือบางคนบอกว่าผมอยากเป็นอะไรนะนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วส่งเสริมอีสปอร์ตไปเลยนะเอาจริงแต่ว่าต้องส่งเสริมเป็นอีสปอร์ตจริงๆนักกีฬาจริงๆนะเป็นอีสปอร์ตจนแบบสามารถแข่งขันได้รางวัลได้และอีสปอร์ตไม่ใช่เป็นเด็กติดเกมนะเขาไม่ติดเกมนะแต่เขาเป็นอีสปอร์ตอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะไม่กี่คนเนาะเขาอยากจะเป็นศิลปะก็ต้องส่งเสริมไปอันนี้ส่วนหนึ่งที่หลายครอบครัวทำแต่ส่วนใหญ่ยังจะต้องความคาดหวังคือต้องเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเข้าโรงเรียนดีๆเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องทำอะปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมยังส่งเสริมไปยังโรงเรียนดีๆใช่ป่ะต้องแย่งกันแบบนี้ออกป่ะอันนี้อันหนึ่งที่จะต้องไม่รู้จะแก้ยังไงนะแต่อย่างน้อยเนี่ยกลับมาที่ว่าวันนี้น้องๆครับก็ควรจะต้องมีภูมิคุ้มกันของตัวเองให้มากที่สุดคุยเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการคุยระหว่างช่องว่างระหว่างอายุอะ
5: ระหว่างวัยน้อง
4: ตั้งแต่รุ่นพี่ต้อยนะเป็นเด็กอะเราก็พอเป็นรุ่นเราก็ไม่อยากคุยพ่อแม่แล้ววะใช่ป่ะปัจจุบันใช่ป่ะจะบอกแล้วแม่ครับผมนี่ออกป่ะมันไม่อยากคุยแล้วมาคุยกับเพื่อนน่ะถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีไป
5: เจอเพื่อนไม่ดีก็
4: ใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็คุยกันแบบนี้นะคราวนี้ในฐานะกลับมาที่ในฐานะสภาเด็กและเยาวชนทำงานเรื่องของแล้วก็ตาต้าเองเนี่ยก็เป็นช่วงนี้ไปเรื่องของสุขภาพจิตนะ
5: ถูกต้องดิใช่ใช
4: ่ในการทำงานจากนี้ไปเรามองว่ามันจะมีวิธีการมันจะขยับยังไงอ่ะกับเด็กกับสถิติ10คนที่ตาบอกพี่สักครู่นะตกใจเลยนึกว่าจะเหลือสัก2คนไม่เหลือสักคนเลย5คนเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะอีก3คนและอีก2คนนี้หนักกว่ามันทำยังไงให้ลดแบบ5คนนี้ไม่เสี่ยงอ่ะมีไหมแนวทาง
5: จริงๆแนวทางจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่แบบผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเริ่มเห็นความสำคัญเนาะอย่างเดือนนี้ก็คณะรัฐมนตรีเนาะก็มีมติว่าเป็นเดือนแห่งสุขภาพจิตคือจะเป็นเดือนที่เราจะทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีนะกรมสุขภาพจิตจะออกอีเวนต์จะทำหาเครือข่ายเยาวชนมาช่วยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตนะอะไรอย่างเงี้ย
4: ค
5: ือเรียกง่ายๆว่าเดือนไมมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ใช่ไหมมันครับเรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีใช่
4: ก็ไปส่งเสริมกัน
5: ใช่ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกครับ
4: เอาปีแรกนะที่ส่งเสริมกันนะ
5: ปีแรก
4: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าไปสัมภาษณ์น้องๆสภาเด็กนะส่วนใหญ่นะอันดับหนึ่งอันดับสองของปัญหาของเด็กนะคือเรื่องนี้เลยเรื่องสุขภาพจิตเรื่องซึมเศร้าเรื่องซึมเศร้าเนี่ยแหละอันเนี้ยและสถิติการฆ่าตัวตายก็เริ่มสูง
5: แต่อย่างน้อย
4: ใช่ไหมเริ่มสูงแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องสร้างกลุ่มคุ้มกันอย่างน้อยเวทีของการทำงานอาสาสมัครสภาเด็กจะช่วยได้ไหม
5: ช่วยได้ครับจริงๆช่วยได้ช่วยได้ในหลายๆเรื่องนะหมายถึงว่าแบบเราเข้ามาเนาะเราอบรมตัวเองเราไปทำอะไรเพื่อสังคมได้เราสามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมาธิการเพื่อที่จะแบบเสนอความคิดเห็นของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ครับหมูคือสุขภาพจิตมันไม่ใช่เรื่องแค่กับใครคนหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ควรจะใส่ใจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ตาต้าอยากจะตีโจทย์คือทำอย่างไรให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และเข้าใจสุขภาพจิตเชิงบวก
4: ใช่สุขภาพจิตเชิงบวกอธิบายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังหน่อยนี่เชิงบวก
5: positive psychology เนาะก็เอาจริงๆก็เหมือนถ้าอธิบายง่ายๆเลยคุณว่าคุณแม่ฟังอยู่ก็เหมือนกับหลักการของพูดนะครับคิดดีทำดีพูดดีสังคมจะน่าอยู่มีความสุขใช่
4: คิดบวกอ่ะก็คือ
5: คิดบวก
4: คือคิดบวกคิดบวกอย่างก็นี่อันนี้คุยกันนะเหมือนที่ลูกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เกรดตัวคะแนน100นะปกติเขาจะได้90แต่รอบนี้เขาได้80ก็เลยบอกว่าบางคนก็เฮ้ยทำไมได้80อ่ะปีที่แล้วได้เธอมีแล้วได้90นี่หรอวะเปลี่ยนเขาบอกว่าโอ้อันนี้เก่งมากนะได้80เนี่ยนี่ขนาดไม่อ่านหนังสือเลยเนาะเล่นแต่เกมเนาะเนี่ยยังได้80เลยเนี่ยถ้าไม่เล่นเกมนะรอบหน้าได้100เลยเห็นไหมเปลี่ยนไหม อะไรโอ้นี่ขนาดนี้ไม่ได้อ่านหนังสือเลยเล่นแต่เกมนะเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยยังได้ขนาดนี้เลยใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเทอมหน้าไม่ต้องเล่นพอเล่นลดเล่นเกมปั๊บเนี่ยอ่านสือหน่อยนึงโอ้พ่อว่าได้100แน่นอนนะอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่ามุมบวกนะอันนี้ก็แบบมุมบวกให้กับทุกคนนะครับก็จริงๆอย่างที่บอกครับก็อาจจะต้องฝากถึงน้องๆ นะเราต้องสร้างคุณค่าของตัวเองใช่ไหมตาตาแล้วตาเนี่ยมาทำเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยอย่างน้อยเนี่ยพี่ต้าก็อยากฝากว่าทุกคนมีคุณค่าของตัวเองวันนี้ถ้าเรามองว่าตัวเองมีคุณค่านะอย่างน้องๆสภาเด็กเยาวชนนะเรามองว่าตัวเองมีคุณค่าที่ช่วยสังคมได้น้องๆจะไม่ทำร้ายตัวเองจริงปะเพราะว่าเราจะป่วยไม่ได้เราจะเจ็บไม่ได้เราจะตายไม่ได้เพราะว่าเรากำลังทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งอันนี้อันหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับฝากน้องๆนะคุยกันถึงตรงนี้นะก็เราทุกคนมีคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวได้เวลาเรามีจำกัดนะต้าเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องเชิญมาคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอาจจะต้องหลายตอนวันนี้ในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนเด็กกทมใช่ไหมต้า
5: เด็กกทมครับพี่
4: กทมนะกทมนะเด็กกทมครับก็วันนี้สัมภาษณ์เด็กพะเยาไปแล้ววันนี้อยากจะฟังเสียงเด็กกทมฝากถึงน้าหนูอนุชินทานวิรกุลครับฝากให้นายกรัฐมนตรีนะในฐานะที่เป็นเด็กกทมอยากจะฝากอะไรท่านในการดูแลนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเสียครับ
5: ครับพี่หนูครับ
4: ครับแล้วเจอนะ
5: สุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องที่เราจะแก้กันเองได้อย่างเดียวเนาะเรายังอยากที่จะเห็นเด็ก มีความสุขอยู่ในสังคมที่กำลังเติบโตไปเรื่อยๆร่วมกับเขาได้ครับผมเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตเด็กไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ผู้ใหญ่คิดแล้วทำแต่เป็นสิ่งที่ต้องฟังจากเด็กอย่างจริงใจเพื่อจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพจิตของประเทศร่วมกันเพราะฉะนั้นมีอะไรอย่าฮุบไว้คนเดียวถามเราก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรและร่วมมือพัฒนาประเทศร่วมกับเราครับประมาณนี้ครับพี่ต้อย
4: นะอยากพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนเพราะสังคมจะอยู่ด้วยกันนะสังคมก็คือมีทั้งเด็กเยาวชนผู้ปกครองและสังคมร่วมกันคุยกันให้มากที่สุดแล้วก็เปิดพื้นที่เวทีอย่างนี้ซึ่งเวทีของสภาเด็กและเยาวชนสามารถเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มาร่วมพูดคุยรวมถึงรายการเรื่องเด่นประเด็นนะครับเราก็ไม่อยากให้น้องๆทำงานแต่เฉพาะเวทีของน้องอย่างน้อยมาไว้มาคุยในรายการให้คนไทยทั้งประเทศครับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอย่างน้อยได้ฟังว่าลูกหลานของท่านได้ทำงานอย่างนี้อย่างน้อยนะครับชวนเขามาทำกิจกรรมและสร้างคุณค่าตัวเอลเองและคุณค่าทางสังคมร่วมกันแล้วปัญหาต่างๆก็จะเริ่มทยอยนะหมดไปก็30ปีแล้วกับสิทธิเด็กอย่างน้อยก็ค่อยพัฒนาเหมือนที่กับมาที่ตาต้าบอกนะครับ30ปีที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ขอบคุณตาต้าครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับน้อมสรวิทย์วิมลแก้วนะครับคณะทำงานของสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณพี่ต้อยครับขอบคุณครับ
6: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
8: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรี

0: าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
6: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
3: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
6: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
3: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
7: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
7: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเป๊กๆที่เรารู้เท่าทัน
7: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
6: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบทั้งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าธนาคารออมสินให้กู้ยืมเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับและก็รับยอดทันทีติดต่อได้ที่ Facebook เลยนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังธนาคารออมสินซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังนะครับทางด้านของธนาคารออมสินก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะครับออกมาชี้แจงนะครับว่าทางด้านของธนาคารออมสินไม่มีนโยบายให้ประชาชนนะครับไปติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์เลยนะครับดังนั้นเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นเป็นของปลอมนะเป็นของปลอมนะครับที่เอาโลโก้ของธนาคารออมสินไปแอบอ้างนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนท่านใดที่เห็นโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งให้ข้อมูลต่างๆอย่าเพิ่งโอนเงินนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกครับว่ามันเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกเรานะครับดังนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับเตือนกันนะครับว่าธนาคารออมสินหรือธนาคารต่างๆที่เป็นธนาคารของรัฐเองนะครับไม่มีการเขาเรียกว่าขอสินเชื่อผ่านเจ้าหน้าที่ผ่านทางเพจ Facebook ต่างๆนะครับแล้วก็จะโอนเงินเลยไม่มีนะครับต้องไปติดต่อผ่านทางธนาคารนะสบายใจกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบกันนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยต้องโอ้โหต้องดูให้ดีครับต้องดูให้ดีจริงๆนะครับไม่งั้นเราจะสูญเสียเงินพอเงินที่ของเราโอนไปแล้วนะมันจะไม่กลับคืนมานะครับบางท่านก็กว่าจะสะสมได้นะหลักแสนหลักล้านนะครับหายไปแล้วไม่ได้กลับมานะครับก็ต้องฝากไปนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของภัยใกล้ตัวนะครับภัยใกล้ตัวมากเลยนะอยู่ในมือถือของเราเองนะครับมาจากออนไลน์เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่สืบสานประเพณีเลี้ยงดงหนึ่งเดียวในประเทศไทยสะท้อนพลังศรัทธาร่วมรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนนายกรินชัยยาภิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองแม่เหียเตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดงซึ่งถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพื่อแสดงความเคารพต่อพื้นป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของพื้นที่ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่30 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะณศาลาปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำตามด้วยพิธีเลี้ยงดงณบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหียประเพณีเลี้ยงดงเป็นพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นสรวงดวงวิญญาณผู้ดูแลผืนป่าโดยคำว่าดงในภาษาพื้นเมืองหมายถึงป่าไม้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนานโดยชาวบ้านเชื่อว่าปู่แสะและย่าแสะเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนป่าและต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าจะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชุมชนจึงเกิดเป็นประเพณีเลี้ยงดงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนรักและห่วงแหนผืนป่าปัจจุบันประเพณีเลี้ยงดงยังคงได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลแม่เหียและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าครือคำว่าครือเขียนคอควายรอเรือสระอืออ่างมีความหมายว่าไม่คับและไม่หลวมเช่นฉันชอบใส่เสื้อครือตัวไม่คับจนรู้สึกอึดอัดและไม่หลวมจนรู้สึกโพรกหากต้องการใส่เสื้อครือตัวกับผ้าสิ้นควรเลือกเสื้อสั้นดีกว่าเสื้อยาวเพราะดูงามกว่าคำว่าครือยังหมายถึงพอดีช่องพอดีทางเช่นช่างตัดเสื้อชอบตัดเสื้อให้ครือตัวแต่ลัดดาชอบใส่เสื้อหลวมมากกว่าคำว่าครืออาจใช้ซ้ำเป็นคำว่าครือครือก็ได้เช่นช่างทำช่องไว้ให้ใส่ตู้เย็นได้ครือครือนอกจากนี้คำว่าครือใช้ว่าครือกันหรือครือครือกันก็ได้หมายความว่าเท่ากันพอกันหรือเสมอกันเช่นนักร้องทั้งสองคนนี้เสียงดีครือกันร้องเพลงเพราะทั้งคู่
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนรางวัลที่1
13: สาธุถูกรางวัลที่1ที่เธอ
12: รางวัลที่1เลขที่ออก
13: 9 9 7 7
12: 3
13: 8
12: 8
13: 4
12: 1
13: โอ้โห อีก2ตัวก็ให้กันไม่ได้หรือวะเนี่ยเอาไงดีวะตัดต่อเอาแล้วกันอีกไม่กี่ตัวเองฉันคงไม่ดวงซวยขนาดโดนจับได้หรอก
14: ไม่ได้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่เอกสารราชการกรณีมีการตัดต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลขุดลบหมายเลขเดิมและนำเลขจากสลากฉบับอื่นมาแปะไว้เพื่อให้ถูกรางวัลนั้นถ ถือเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีค่ะและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทเลยนะคะ
13: อุ้ยฉันไม่ขอเสี่ยงแล้วกันถ้าโดนจับขึ้นมาคงได้ไปลุ้นหวยอยู่ในคุกแน่นอน
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 9กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคาย เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสาม ดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิดเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชา เมื่อจะทูลปฏิสันถารจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมี

0: ความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผล

0: การรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: เต้าหู้น้ำเต้าหู
9: ้ก้อยมาเร็วๆน้ำเต้าหู้กำลังร้อนๆป้าแมนซื้อไว้ให้เราด้วย
10: มาแล้วจ้า
11: ดีนะวันนี้ได้ดื่มน้ำเต้าหู้ร้อนๆก้อยไม่ชอบที่เอาไปแช่เย็นเลย
9: พี่ก็ชอบดื่มร้อนๆยิ่งมีปลาท่องโกด้วยแล้วยิ่งอร่อย
11: น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาเอาเต้าหู้มาคั้นน้ำหรอ
12: น้ำเต้าหู้ไม่ได้ทำมาจากเต้าหู้แต่ทำมาจากถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้บางคนจึงเรียกว่านมถั่วเหลืองไงเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองที่มู่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆนำมาทำอาหารเช่นเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้เต้าหู้ยัดไส้ส่วนน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองโม่หรือบดละเอียดคั้นเอาน้ำไปต้มใส่น้ำตาลเป็นอาหารที่มีประโยชน
13: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปี
1: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลก
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สร้างค่าสร้างสรรค์เพราะเรานั้นคืออวชท.องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยวิทยุเพื่อการพัฒนารู้คุณ

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับวันเต่าโลกค่ะวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกค่ะทั่วโลกต่างพร้อมใจกันกำหนดให้เป็นวันเต่าโลกซึ่งริเริ่มโดยองค์กร American Turtles Rescue ในปีพุทธศักราช2543ค่ะจุดประสงค์สำคัญของวันนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองให้กับสัตว์เลื้อยคลานโบราณเหล่านี้แต่เป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงสถานการณ์อันเปราะบางของเต่าและตะภาพทุกสายพันธุ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอย่างหนักหน่วงจากน้ำมือมนุษย์ค่ะรู้ไหมคะว่าเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดมาบนโลกนี้กว่า200ล้านปีค่ะก่อนหน้าไดโนเสาร์เสียอีกนะคะพวกมันสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่หลากหลายทั้งบนบกในน้ำจืดและในทะเลค่ะโดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเช่นมีการช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์บางชนิดช่วยกระจายเม็ดพันธุ์พืช หรือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะจำนวนประชากรเต่าทั่วโลกกลับลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหลายชนิดค่ะถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วค่ะภัยคุกคามที่เต่าต้องเผชิญค่ะสาเหตุหลักเลยนะคะก็จะมาจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะอย่างการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเกิดจากการขยายตัวของเมืองเกษตรกรการพัฒนาชายฝั่งการตัดไม้ทำลายป่าทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของเต่าลดน้อยลงค่ะการล่าสัตว์และการค้าสัตว์ผิดกฎหมายค่ะทำให้เต่าจำนวนมากถูกล่าเพื่อนำเนื้อกระดองไปเป็นอาหารเป็นยาเป็นของที่ระลึกรวมถึงการนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างผิดกฎหมายค่ะและมลพิษขยะพลาสติกสารเคมีสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเต่าทะเลค่ะเพราะว่าเต่าทะเลเข้าใจผิดคิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหารของมันนะคะก็จะกินเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารและตายในที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและก็สุขภาพของเต่าด้วยค่ะและเครื่องมือประมงค่ะเต่าทะเลจำนวนมากติดอยู่ในอวนหรือว่าเบ็ดของชาวประมงโดยไม่ได้ตั้งใจและจมน้ำตายไปในที่สุดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ส่งผลต่อการกำหนดเพศของลูกเต่าในรังไข่และการทำให้เกิดการกัดเซาะชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเลด้วยนั่นเองค่ะแล้วเราจะร่วมการอนุรักษ์เต่าได้อย่างไรบ้างสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยนะคะคือการจัดการขยะที่ถูกต้องค่ะการลดใช้ขยะพลาสติกการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลและเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมากที่สุดค่ะร่วมการดูแลชายหาดและแหล่งน้ำการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยสำหรับเต่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักค่ะเป็นการทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของเต่าและภัยคุกคามที่เต่านั้นเจออยู่ค่ะนั่นก็จะทำให้เราช่วยการดูแลเต่าเพิ่มมากขึ้นและไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่ซื้อเต่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเต่ารวมถึงไม่ปล่อยเต่าบกหรือเต่าน้ำจืดลงในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมันค่ะเพราะนั่นอาจจะทำให้เต่าจมน้ำตายหรือไปทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมของสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงการปล่อยเต่าลงไปในน้ำนะคะเต่าเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทหลักๆค่ะคือเต่าทะเลที่ขาจะเป็นใบพายอันนี้เขาอยู่ในทะเลนะคะเต่าน้ำจืดเต่าน้ำจืดจะว่ายน้ำได้มีพังผืดระหว่างนิ้วค่ะเขาก็จะสามารถว่ายน้ำได้แต่มีเต่าอีกประเภทหนึ่งคือเต่าบกเต่าบกจะมีเล็บหนาขาเกล็ดแข็งค่ะเต่าแบบนี้ว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรานำเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำจืดไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันก็อาจจะทำให้มันต้องจมน้ำตายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยการร่วมการอนุรักษ์เต่านะคะจะเป็นการช่วยการดูแลระบบนิเวศไปด้วยเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศค่ะการอนุรักษ์เต่าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การปกป้องสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่จะเป็นการส่งต่อมรดกส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลกใบนี้ต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขออยู่ในประเด็นของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันเนาะว่าหนึ่งละคืออันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะและยังไม่พอค่ะยังอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกนะโอ้โหวิกฤตมลพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของขยะอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าอ่ะแน่นอนว่าถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ต่างๆมันเป็นขยะอันตรายใช่ไหมคะอันเนี้ยมันก็เป็นขยะอันตรายนะคะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะยังไม่พอยังเป็นขยะอันตรายจากสารนิโคตินและโลหะหนักอ่ะยังไม่พอยังมีขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากโอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตอะค่ะที่ไม่ใช่แค่ต่อสุขภาพเท่านั้นตอนนี้มันต้องถูกคิดเป็นองค์รวมแล้วนะคะคือนอกเหนือจากวิกฤตต่อสุขภาพแล้ววิกฤตต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกเข้าถึงได้อย่างแบบง่ายขึ้นและยังเป็นวิกฤตต่อสภาพแวดล้อมด้วยค่ะต้องบอกค่ะว่าในปัจจุบันค่ะมีผลการศึกษาที่ยืนยันว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่น่าวิตกอย่างยิ่งโดยเฉพาะมีผู้เริ่มใช้งานอายุน้อยลงถึงในระดับประถมศึกษาตอนปลายคืออายุ 9-10 ปีมีสัดส่วนของผู้สูบผู้หญิงที่เพิ่มสูงขึ้นการที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมันก็นำมาสู่การสะสมของขยะอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขยะอันตรายจากสารนิโคตินและโลหะหนักขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากซึ่งแน่นอนค่ะการจัดการที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษลงสู่ดินและแหล่งน้ำค่ะแล้วยังไงล่ะมาดูกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของบุหรี่ไฟฟ้ามายังไงได้บ้างเอาเริ่มจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบค่ะทำลายที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศจากการทำเหมืองมีการใช้น้ำจำนวนมากเพื่อสกัดลิเทียมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมเหมืองและการผลิตโลหะการปลูกยาสูบทำให้เกิดการใช้ที่ดินและน้ำในปริมาณมากรวมถึงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่พอค่ะการปนเปื้อนของสารเคมีลงในน้ำและดินอันนี้ขั้นตอนเริ่มต้นเมื่อเกิดการผลิตต้องใช้พลังงานจำนวนมากค่ะทำให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโรงงานขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะปล่อยสารระเหยนิโคตินโลหะหนักและสารเคมีอื่นๆสู่สิ่งแวดล้อม และแน่นอนว่าขยะอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนโลหะถ้ากำจัดไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆอ้าวไอ้สองช่องเนี้ยเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันไกลตัวเราขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงค่ะการใช้งานเมื่อมีการใช้งานค่ะแน่นอนว่ามันเกิดการปล่อยสารเคมีและอนุภาคขนาดเล็กฝุ่นละอองและโลหะหนักไปสู่ในอากาศแล้วก็ภายในอาคารส่วนแบตเตอรี่นะคะที่อาจจะเกิดการรั่วไหลก็จะเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมยังไม่พอการรั่วไหลของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดินและน้ำได้ด้วยและแน่นอนเมื่อใช้งานไปแล้วค่ะการกำจัดการทิ้งโดยทั่วไปเสี่ยงการปนเปื้อนของโลหะหนักและนิโคตินสู่ดินและน้ำแน่นอนค่ะแบตเตอรี่จัดการไม่ถูกต้องเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้แน่นอนมันอาจจะมีการเกิดการเผาเกิดขึ้นเผาอุปกรณ์ปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการแยกชิ้นส่วนเพื่อรีไซเคิลมีความยากค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงส่งผลทำให้การที่จะมีการรีไซเคิลมันก็จะต่ำลงนั่นเองมิติในการจัดการค่ะเราพบว่าภาวะของขยะล่องหนที่ไม่มีสถิติในระบบการจัดเก็บขยะของรัฐเนื่องจากสถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะไม่มีใครที่อยากจะกล้าแยกทิ้งอย่างเปิดเผยดังนั้นก็มักจะทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปในครัวเรือนค่ะรวมไปถึงหน่วยงานในระดับปฏิบัติการค่ะอย่างเช่นสถานศึกษายังขาดมาตรการกลางที่จะต้องมีการจัดการกับของกลางที่ตรวจยึดได้โดยมากแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทุบทำลายซึ่งนั่นมันแฝงไปด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยค่ะการทุบทำลายคืออะไรมันเกิดการรั่วไหลของสารเคมีได้เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศค่ะเราพบว่าหลายประเทศมีการใช้กลไกความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรวมไปถึงมีการใช้กฎหมายในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบค่ะแต่ของประเทศไทยเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีแนวทางในการจัดการขยะบุหรี่ไฟฟ้าที่แบบเห็นได้ชัดอะนะคะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างในส่วนของหลายๆประเทศเนี่ยนะคะสิ่งที่พบก็คือก็จะมีการแยกแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปมีการส่งไปรีไซเคิลหรือทำลายโดยศูนย์จัดการขยะอันตรายค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะสินค้าที่ตรวจสอบและถูกยึดและทำลายโดยหน่วยงานรัฐเนี่ยก็มีการใช้วิธีการทำลายควบคุมมลพิษไม่มีระบบรีไซเคิลหรือว่าเก็บจากผู้บริโภคนะคะที่มันเป็นแนวทางในปัจจุบันของเราเนาะดังนั้นแล้วค่ะภาครัฐอาจจะต้องควรที่จะต้องจัดการข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการขยะบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนควรมีการตั้งจุดรับคืนนิรนามเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายนะคะรวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนต่างๆเพื่อที่จะมีการกำจัดขยะให้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองคือสิ่งที่สำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เนาะถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับพิษภัยทางสุขภาพด้วยค่ะคือแน่นอนเรารู้แหละว่ามันมีอันตรายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอันตรายเราต้องบอกว่ามันมีอันตรายยังไม่พอมันผิดกฎหมายด้วยหลายคนก็อาจจะไม่รู้ซึ่งวิกฤตมลพิษตอนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกได้ว่ามันอาจจะเป็นแบบเป็นล้านชิ้นนะคะที่มันถูกทิ้งในไทยแล้วมันทำให้เกิดการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศซึ่งพฤติกรรมของคนไทยก็คือทิ้งไปรวมๆไปอะค่ะไม่ได้แยกขยะกับแบบขยะทั่วไปนี่ค่ะทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วๆไปหรือว่าขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งความจริงแล้วมันคือขยะอันตรายนั่นเองนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตนะคะที่สำคัญที่เราอาจจะต้องกลับมามองแล้วก็ทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายที่ผิดเองทั้งเรื่องของการปราบปรามที่ชัดเจนแล้วก็การกำจัดเพื่อที่แบบไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อเราต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย พูดไปแล้วเนี่ยนะคะปัญหาก็มากมายเนาะอันหนึ่งเลยก็คือผิดกฎหมายนะเอาย้ำกันอีกครั้งนึงก่อนนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะผิดกฎหมายนะคะหลายคนอาจจะแบบไม่รู้ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรอต้องบอกค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการให้บริการการผลิตรวมถึงการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผู้ที่ครอบครองนั้นล้วนมีกฎหมายระบุความผิดไว้นะคะอ่ะมาดูกันนิดนึงนะคะผู้ที่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องของกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็น5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับเอ๊ะแล้วมันเข้ามาในประเทศเราได้ยังไงคะอะยังไงมีความผิดตามพรบ.ศุลกากรค่ะที่มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะศาลอาจจะริบของนั้นก็ได้ไม่ว่าผู้ที่ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิ่งต้องห้ามไม่ให้มีการนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรผู้ใดที่นำเข้านะคะหรือส่งออกเนี่ยก็จะมีความผิดต้องรับโทษด้วยการผลิตการซื้อขายค่ะอ่ะรวมถึงการให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดนะคะตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการว่าด้วยเรื่องของการห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือการให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าตัวยาบารากูตัวยาเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการให้เช่าให้เช่าซื้อหรือจัดหาให้ไม่ว่าวิธีใดๆนะคะโดยการเรียกรับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นก็มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่ครอบครองก็มีความผิดนะคะใครที่ครอบครองอยู่นะคะก็ตัดสินใจกันให้ดีๆมีความผิดค่ะอ้างอิงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1411/2560นะคะผู้ครอบครองจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถึงแม้คำพิพากษาคดีนี้จะเป็นเรื่องของการครอบครองเตาบารากูแต่กฎหมายที่บังคับใช้เป็นกฎหมายตัวเดียวกันค่ะโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะมีความผิดนะคะในส่วนของพรบ.ศุลกากรโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะก็ย่อมมีความผิดตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะปรับไม่เกิน 5,000 บาทดังนั้นค่ะข้อเท็จจริงในการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าจึงก็ต้องมาตั้งคำถามกันค่ะ1คุณได้บุหรี่ไฟฟ้านี้มาได้ยังไงเพราะโดยต้นทางของระบบกฎหมายเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะว่ามันห้ามนำเข้าและมันก็ผิดด้วยการห้ามขายห้ามให้บริการดังนั้นการมีไว้ในครอบครองก็ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะถูกดำเนินคดีได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะจะมาอ้างไม่ได้นะคะว่าไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนะก็ไม่รู้ละค่ะคือเขาห้ามนำเข้าแล้วเราเอาเข้ามาได้ยังไงมันก็ผิดกฎหมายเต็มๆแล้วล่ะค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าช่วงนี้ใกล้จะถึงวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็เลยนำเอาข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะมาแบ่งปันกันหน่อยละกันและนำเอากิจกรรมดีๆค่ะจากทางเพจอ่านยกกำลังสุขนะคะศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขค่ะพาร่วมจัดกิจกรรมนะคะอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันส่งพลังบวกสร้างพื้นที่ปลอดควันเพื่อสุขภาพของเด็กครอบครัวและคนที่รักนะคะในกิจกรรมพลังน้องน้อยปลอดภัยจากบุหรี่ค่ะชวนทุกคนมาถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปนะคะในหัวข้อมุมปลอดบุหรี่ในบ้านสถานศึกษาที่ทำงานได้หมดเลยนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นรณรงค์การป้องกันการสูบบุหรี่ค่ะแล้วนำมาโพสต์นะคะใต้คอมเมนต์กิจกรรมของศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขนะคะก็โพสต์ภาพนะคะหรือว่าคลิปใต้คอมเมนต์แท็กชวนเพื่อนให้ครบติดแฮชแท็กพลังน้องน้อยปลอดภัยจากบุหรี่นะคะผู้ที่เข้าร่วมนะคะทำกิจกรรมถูกต้องตามกติกาจะรับฟรีไปเลยค่ะหนังสือนิทานในชุดเด็กปลอดภัยจำนวน1เล่มโดยเป็นการสุ่มให้นะคะจำนวน1เล่มจาก7เล่มค่ะพร้อมหนังสือนิทานคละปกอีก2เล่ม รวมแล้วนะคะจะได้หนังสือกันไปทั้งหมด3เล่มด้วยกันค่ะเขาเริ่มกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะแล้วมาร่วมการแสดงพลังบวกมาส่งต่อพลังบวกสร้างพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ค่ะที่ให้สุขภาพของเด็กครอบครัวและคนที่เรารักของเรากันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะจากเพจศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขนะคะหากใครสนใจค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่Facebook Fanpage ศูนย์ข่าวอ่านยกกำลังสุขค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่หยิบนำมาฝากกันค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
8: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
11: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรง

0: เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าหนิว
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: เช็คข่าวก่อนแชร์
0: เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่แชร์กันนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมการเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะชี้แจงนะคะกรณีเปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิดผ่านออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะมีการเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้กระทรวงคมนาคมออกประกาศเตือนเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำของมิจฉาชีพค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเห็นข่าวที่แชร์กันมาแบบนี้ก็คือเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะกรณีที่มีเพจ Facebook หลากหลายเพจเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะ DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะแอบอ้างว่าจะดำเนินการทำใบขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าอบรมไม่ต้องเข้าทดสอบค่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกประเภทมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะคืออ
5: ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพด้านการจราจรคุมเข้มทุกมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนนายวันลบนามวงพรมผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีสมโภชทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพสำหรับไฮไลท์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันเตียวขึ้นดอยโดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้านการบริหารจัดการจราจรพันตำรวจเอกมนัสชัยอินเทือนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า

0: ว่าได้วางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยช่วงเย็นจะมีการปิดกั้นและเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรองพร้อมจัดเตรียมรถจักรยานยนต์สำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วรวมถึงเข้มงวดการจอดรถฝ่าฝืนโดยจะมีการล็อกล้อออกใบสั่งและยกรถทันทีหากจอดกีดขวางเส้นทางจราจรทั้งนี้รถโรงทานและรถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์จะขึ้นดอยสุเทพจะต้องติดสติ๊กเกอร์จากทางวัดและขึ้นพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตลอดคืนวันเดินขึ้นดอยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนสวนสาธารณะสวัสดีครับ วันนี้เอ่ยทำการบ้านเสร็จเร็วก็เลยพาเพื่อนๆออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสาธารณะกันนะครับคำว่าสาธารณะหมายความว่าเพื่อประชาชนทั่วไปเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะบ่อน้ำสาธารณะแต่ถ้าหากเรานำคำว่าสาธารณะไปประกอบหน้าคำอื่นจะต้องไม่มีสระอะที่นอนเนนนะครับเช่นสาธารณประโยชน์สาธารณภัยสาธารณรัฐสาธารณสถานสาธารณสุขเพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วรีบทำการบ้านด้วยนะครับ
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
14: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
15: สวัสดีค่ะ
16: ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมกันตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนพิการและก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาและ
15: ณวาวงเองค่ะกลับมาแล้วค่ะ
16: มาอีกแล้วเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมจ๊ะ
15: ตื่นเต้นมากเลยค่ะสิ่งเต้นที่สุดในโลกเลยค่ะ
16: ตื่นเต้นเพราะ
15: ลุ้นแล้วค่ะ
16: ลุ้นใช่ไหมลุ้นว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
16: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลุ้นฮะรู้แน่นอนว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ก่อนที่จะไปดูกันครับวันนี้เขาจะมีโชว์สุดพิเศษมาด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนพิการของกลุ่มทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกครับเดี๋ยวนะไปเตรียมตัวไปทำอะไรจ๊ะเนี่ย
15: โอ้ยนี่เตรียมตัวนี่คะ
16: มีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอ
15: มีเซอร์ไพรส์ค่ะ
16: อ้าวถ้ามีเซอร์ไพรส์ไปรับชมกันครับ
17: บัวบุญตุ้มกุญแจซอนโคโค่อูอิงเต้นตามจังหวะเพลง

0: บัวบุญอุ้งอิงฉีกขาลงไปนั่งที่พื้นเป็นท่าจบ
1: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าสดใสและแสบตามากวิ่งวับวิ่งวับมากเข้ามาเลยครับลูกครับผมเอาละฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์พิเศษในการเปิดรายการนี้เลยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะว่าวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับทั้งสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับคุณตุ้มกับคุณแจซอน และขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเธอทั้งสองคนมาได้อย่างสดใสและสวยงามมากครับโคโค่แล้วก็อุ้งอิงค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเอาอุ้งอิงก่อนเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยมากขอบด้วย
1: ขอบด้วยนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโคโค่ดีใจไหมคะ
2: ดีใจค่ะ
1: แล้วหนูเตรียมตัวมานานไหมกับการซ้อมครั้งนี
2: ้นานมากค่ะ
1: นานมากเลยใครเป็นคนซ้อมให้คะอ๋อเป็นน้องสาวของผมซ้อมเอง
3: ใช่
1: ไหมสนุกไหมคะซ้อมให้กับเพื่อน
4: ๆสนุกมากเลยชอบมากๆด้วยค่ะ
1: ชอบมากๆเลยแอบถามนิดนึงถามทางด้านของคุณตุ้มหน่อยครับคุณตุ้มครับโชว์นี้ต้องการสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ย
5: ก็อาจจะสื่อถึงความสดใสของพวกเราทุกคนนี่แหละครับก็ไม่อยากให้เราเครียดแล้วก็จริงส่วนเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเต้นด้วยครับเราสึกเขินอายนิดนึงครับอยากทำเพื่อทุกคนเลยเลยต้องเต้นนะครับ
1: นะเอาเลยว่าทำเพื่อทุกคนทำเพื่อกรรมการของเราด้วยทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับครับน้องทันพี่ต้งเหน่งและพี่ตรี
0: คอมเมนเตอร์ยกมือสวัสดี
1: ผู้ชมครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นกว่าจะฝ่าฟันมาถึงในรอบนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆทุกคนเลยจากรายการของเรานะครับมาละฮะมอบให้กับทางด้านของน้องโคโค่ด้วยครับผม
6: ขอบคุณ
1: แล้วก็คุณแจซอนครับนี่ฮะมาละเขาเสียประมีสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะต้องขอบคุณทั้งโคโค่แล้วก็อุ้งอิงด้วยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวโคอยู่กับเราจนจบรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทั้งสองคนพักผ่อนตามระยะสายก่อนนะลูกๆนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมคุณแจซอนครับตุ้มครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะอยากได้กำลังใจหน่อยไหม
5: อยากได้มากครับ
1: อยากได้มากเลยนะเดี๋ยวไปฟังกำลังใจจากกรรมการของเราสักหน่อยน้องทันเชิญเลยครับคนแรกครับ
7: ก็วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่เลยก็อยากให้ตั้งสติดีๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะ
8: สิ่งที่เราได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ความรู้ที่เราได้เนี่ยก็ขอให้นำไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนพิการหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีสติมีสมาธิที่ดีแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ
9: คาดหวังจากสองคนมากๆนะครับกับสิ่งที่เดี๋ยวเรากำลังจะทำเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตอบคำถามให้ดีที่สุดถ่ายทอดให้ดีที่สุดทำดีแล้วเราก็จะมีความภูมิใจในตัวเองอย่างที่พี่ตงว่าพวกเราก็ภูมิใจในคุณสองคนแล้วก็คุณสองคนก็ต้องภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับ
1: ขอบคุณสามท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำก่อนเริ่มต้นนะครับผมเอาละฮะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปพบกันในช่วงของ The Final Quiz ครับ
0: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
10: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
1: ้เอาละครับและผู้ที่จะมามอบคีย์เวิร์ดนั่นก็คือ
11: สองคนค่ะ
1: ถูกต้องครับเราสองคนนะฮะในรอบนี้กติกาง่ายๆครับให้คุณแจซอนกับคุณตุ้มเลือกคีย์เวิร์ดจากใบหน้าของเราสองคนไม่ว่าจะเป็นเลือกพี่บอยหรือจะเป็น
11: น้อง
1: บัวบุญก็ได้นะครับเราเริ่มกันที่คุณแจซอนก่อนเลยครับเลือกเลยครับว่าจะเป็นหน้าไหนครับหน้าพี่บอยหรือว่าน้องบัวบุญดีฮะ
11: ดีค่ะ
1: หน้าใครดีครับ
0: บอยบัวบุญถือป้ายโยกไปมาชวนให้เลือกป้ายตัวเอง
12: บัวบุญ
1: บัวบุญอีกแล้วและคีย์เวิร์ดจากบัวบุญสื่อออนไลน์เอาละครับตอนนี้นะฮะคุณแจซอนมีเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
13: สื่อออนไลน์นะครับจะมีหลายประเภทครับอย่างเช่นยุค 2.0 ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Facebook ครับแล้วก็จะมีสื่อการระวังภัยก่อนนะครับขอเน้นตรงเรื่องการระวังภัยเช่น Facebook เดี๋ยวนี้ปัจจุบัน Facebookภัยอันตรายเยอะมากเช่นการหลอกลวงการแฮกข้อมูลการที่เป็นเกี่ยวกับการปลอมตัวปลอมแปลงบุคคลนั้นๆสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลครับ แล้วก็เรื่องสื่อออนไลน์มีปัจจุบันนี้ก็คือมี Facebook Twitter หรือเรียกชื่อใหม่ว่า X Instagram LINE WhatsApp เป็นต้นครับแล้วก็มีอีกอย่างขอให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและรอบคอบเพราะว่าสื่อออนไลน์เข้าถึงง่ายแล้วก็มีผลร้ายง่ายเหมือนกันครับขอบคุณครับ
1: คือคำตอบจากคุณแจซอนนะครับผมต่อไปเป็นคำตอบจากคุณตุ้มนะครับหมดสิทธิ์เลือกนะครับเหลือหน้าผมคนเดียวแล้วนะครับและคีย์เวิร์ดจากของผมโอ้โหเข้ากับหน้าผมมากเลยฮะมิจฉาชีพครับเอาละฮะมีเวลา1นาทีคุณตุ้มพร้อมแล้วจับเวลา
3: โอเคครับก็ในฐานะที่เราเป็นคนพิการนะสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของการมิจฉาชีพการหลอกลวงการแสวงหาผลประโยชน์จากคนพิการครับโดยเฉพาะเรื่องของภัยสื่อออนไลน์แบบนี้เราจะเห็นว่าการนำภาพคนพิการหรือคนที่น่าสงสารไปออกเพื่อหารายได้แบบนี้ครับหลายครั้งคนพิการแบบนั้นก็ถูกละเมิดสิทธิ์จากการที่นำภาพคนพิการแบบนั้นไปหลอกลวงหรือว่าให้คนพิการแสวงหาประโยชน์จากคนพิการหรือแม้การหลอกลวงคนพิการให้ไปสมัครงานนู่นนี่นั่นก็ต้องเช็คข้อมูลให้ดีครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนเพราะว่าคนพิการก็ตกเป็นเหยื่อหลายครั้งแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ก็ว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องกสช.ก็ตรวจสอบเรื่องสื่อนะครับก็มีเขามีสายด่วนก็1,200สามารถโทรไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้นะก็มีหน่วยงานหลากหลายถ้าอยากจะรู้ก็เสิร์ชข้อมูลอาจจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ
11: หมดเวลา
1: หมดเวลาครับใช้เวลาได้อย่างเต็มที่1นาทีนะฮะแต่ว่าจะตอบออกมาได้เชื่อมโยงมากน้อยขนาดไหนท่านแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญครับพี่ต้องหนึ่งก่อนได้เลยครับผมเชิญครับ
8: ทั้งสองท่านก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะดีอย่างกุญแจซอนเองเนี่ยก็จะอธิบายซะมากกว่าว่าประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสื่อจริงๆมันคือมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้มีความรู้คือการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือนะคะจะใช้ยังไงจะระวังตัวยังไงในการใช้สื่อเหล่านั้นซึ่งอยากจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะมากกว่าที่จะบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ยุค2000แล้วอ่ะมันมีอะไรบ้างมี Facebook มี Twitter มี Instagram มี LINE มี WhatsApp อะไรใดๆเนี่ยนะคะส่วนตุ้มเองเนี่ยบอกในฐานะของคนพิการแล้วก็เตือนคนพิการว่าสิ่งที่คนพิการเนี่ยจะต้องเจอกับมิจฉาชีพเนี่ยคือมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยจะโดนหลอกลวงหลายอย่างเลยและก็บอกว่าวิถีทางที่จะป้องกันตัวทำอย่างไรให้ติดต่อหน่วยงานมีการบอกเบอร์โทรศัพท์บอกชื่อหน่วยงานซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนภายในเวลา1นาทีทีเดียวก็ทำได้ดีทั้ง2ท่านค่ะ
7: คีย์เวิร์ดก็เป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจทั้ง2คีย์เวิร์ดเลยแล้วก็สิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้ยินจากคุณแจซอนพูดให้มันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก็คืออาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงคนพิการมากนักในมุมประเด็นนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีการเรียงลำดับให้เราเข้าใจถึงสื่อออนไลน์แล้วก็มาปิดตรงสุดท้ายให้เรารู้เท่าทันสื่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆช่วงท้ายเนาะส่วนทางคุณตุ้มเองเนี่ยก็คือชอบตรงที่มีการเรียบเรียงเชื่อมโยงค่ะคือหมายถึงว่าด้วยเวลามันค่อนข้างน้อยอ่ะแต่คุณตุ้มก็คือโยงให้เหมือนกับเป็นประโยคที่ตอบคำถามไปในตัวเลยว่ามันมีความสำคัญกับคนพิการนะแล้วก็มีการไล่ว่าคนพิการจะถูกมิจฉาชีพได้ด้วยวิธีการใดบ้างแล้วก็สุดท้ายที่ชอบมากคือมีการให้ข้อมูลที่เหมือนกับว่าเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์ค่ะคือหมายถึงว่ารู้ว่าหน่วยงานไหนที่จะช่วยเราข้อมูลไหนที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งมันเป็นพอยท์ที่สำคัญมากไม่ว่ามีใครมาขอคำแนะนำจากเราหรือเราเองประสบเหตุการณ์เองอะไรเงี้ยถ้าเรามีข้อมูลในส่วนนี้ก็คือเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่รู้เท่าทันสื่อแล้วค่ะก็ทำดีทั้งสองคนเลยค่ะ
9: ทั้งสองคนนะครับก็ต่างก็มีจุดเด่น ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จุดเด่นของคุณแจซอนเนี่ยอยู่ที่เขามีองค์เรื่องของ IT อยู่แล้วนะครับเริ่มอธิบายมาเลย 2.0 Facebook เกิดขึ้นมาด้วยความที่มีเวลา1นาทีอันนี้เข้าใจได้ก็เลยกระโดดมาในยุคปัจจุบันซึ่ง Facebook ก็ยังใช้อยู่แล้วก็คนปัจจุบันมาใช้นู้นนั่นนี้เป็นช่องทางต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เนาะแล้วก็นำเข้ามาสู่ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อก็จะมีความพยายามบอกเหตุผลเพราะว่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงที่เล่าอธิบายถึงความเป็นสื่อออนไลน์ว่ามีอะไรบ้างส่วนคุณตุ้มนะครับก็เล่าถึง2มิตินะครับมิติแรกก็คือมิติที่คนพิการถูกนำไปใช้ในการที่จะไปหลอกลวงอย่างที่2ก็คือคนพิการเองอาจจะต้องระมัดระวังในการถูกหลอกลวงด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดแข็งสำคัญที่เป็นสำหรับคำตอบของตุ้มเลยนะครับก็ให้เห็นถึงวิธีคิดถึง2มิติที่มีความครอบคลุมรอบด้านเก่งทั้งคู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับเอาละครับนี่ถือว่าเป็นเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นของการตอบคำถามนะครับยังมีอีกรอบนึงที่จะสามารถเก็บคะแนนหรือว่าอาจจะแซงทางโค้งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่รอบนี้นะครับ
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: มาถึงคำถามในรอบสุดท้ายรอบนี้กับ The Final Quiz นะครับซึ่งคุณตุ้มจะเป็นคนที่ตอบก่อนพร้อมนะฮะเรามีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามครับคุณตุ้มครับคำถามถามว่าถ้าคุณเป็นผู้นำในการสื่อสารเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมคุณจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร1นาทีพร้อมจับเวลา
3: คุณฟังคำถามครับอย่างแรกคือผมจะใช้ตัวผมเองที่เป็นผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยแสดงให้คนทั่วไปในสังคมได้เห็นว่าคนพิการมีศักยภาพและสามารถทำได้จากนั้นผมจะเข้าร่วมกลุ่มสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานศึกษาและกลุ่มคนพิการต่างๆเพื่อให้เขาคนมากมายได้เห็นว่าผมก็มีศักยภาพคนพิการมีสุขภาพจากนั้นผมก็จะรวมกลุ่มคนพิการมาร่วมกันในการที่จะสู่สุขภาพว่าคนพิการสามารถทำได้ในสิ่งต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดผมเนี่ยส่วนตัวผมอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการศึกษาและการจ้างงานคนพิการผมคิดว่าคนพิการที่เกี่ยวข้องกับสมองอะไม่ค่อยได้รับโอกาสและถูกมองว่าไม่สามารถทำได้แต่เมื่อเขามองมาที่ผมเขาเห็นว่าถ้าผมทำได้คนพิการต่างๆแบบนั้นก็ทำได้ถ้าเขาได้รับโอกาสเหมือนผมถ้าเขาได้อยู่ในสังคมที่ดีแบบผมเขาก็สามารถทำได้ดังนั้นผมก็อยากจะสื่อสารใช้ช่องทางต่างๆในช่องทางออนไลน์สื่อเฟซบุ๊กหรือการไปเสนอนโยบายต่อท่านโอกาสนะครับก็อยากจะให้ผู้นำต่างๆได้เห็นความคิดของผมแล้วก็นำไปเผยแพร่กับคนมากมายขอบคุณมากครับ
1: หมดเวลาครับโอ้พอดีฮะโอ้ต้องบอกว่าบอกมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับผมสุดยอดมากเอาละครับต่อไปครับจะเป็นรอบการตอบคำถามรอบสุดท้ายของคุณแจซอนครับ
13: พร
1: ้อมแล้วเริ่ม
13: ถ้าเป็นผู้นำนะครับผมจะประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อออนไลน์สื่อประสาทานะสื่อความเป็นจริงครับเช่นถ้าเป็นผมเป็นผู้พิการก็จะเป็นผู้นำเรื่องของการแนะนำการให้กำลังใจกันประชาสัมพันธ์กับเรื่องข้อมูลของคนพิการแล้วก็เกี่ยวกับของคนLGBTQ ก็ได้นะเพราะว่าพบ LGBTQ เดี๋ยวนี้มันมีในประเทศไทยมันก็เริ่มเปิดเผยแล้วเนาะเพราะว่าส่วนรถเท่าเทียมเอ่ยการเป็นเลสเบี้ยนหรือเป็นเกย์ก็ตามเอ่ยเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างหมดแล้วครับแล้วก็คนพิการถ้าผมเป็นผู้นำก็อยากจะช่วยผู้นำเรื่องเงินสวัสดิการคนพิการใช้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะครับผมเป็นห่วงคนพิการเพราะว่าคนพิการทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากหลายอยู่บ้านครับแล้วก็ที่สำคัญผมก็อยากจะให้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้เป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมภูมิทัศน์ชีวิตคนพิการครับของครับ
11: หมดเวลา
1: หมดเวลาครับโอ้โหถ้าเกิดบอกว่าเปรียบเหมือนกับมวยนะต้องบอกแรกกันแบบหมัดต่อหมัดนะฮะทรงดีทั้งคู่เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดเวลาภายใน1นาทีนะครับเอาละฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอมเมนต์จะออกมาดีมากน้อยขนาดไหนต้องฟังจากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับน้องทันครับเชิญครับ
7: ค่ะก็ตอบได้ดีทั้งคู่เลยซึ่งมีเรียกว่าวิธีการแตกต่างกันละกันซึ่งก็น่าสนใจทั้ง2รูปแบบเลยนะคะเอาที่คุณตุ้มก่อนละกันก็คือคุณตุ้มได้มีการแบบว่าเหมือนกับ มีการอธิบายให้มันเป็นเห็นเป็นเหมือนเป็นภาพ mind map อะว่าแบบเราจะเริ่มต้นจากที่ตัวเองก่อนแล้วไปขยายวงกว้างยังไงมากขึ้นเนาะอันนี้ชื่นชมนะคะแล้วก็ทางคุณแจซอนก็เรียกว่าสมาธิดีขึ้นแล้วก็รวบรวมสติได้ดีขึ้นแต่ว่าพอยต์หลักๆที่เราอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมสำหรับกลุ่มของคนพิการอาจจะขาดส่วนนั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าใจความสำคัญอะตอบคำถามได้ดีค่ะ
9: เริ่มจากพี่ตุ้มนะครับอย่างแรกพี่ตุ้มพูดถึงการใช้ตัวเองผู้นำเนี่ยสิ่งที่จะนำเสนอก็คืออาจจะนำเสนอจากตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพรวมถึงรวมกลุ่มคนพิการที่จะเป็นเครือข่ายกันในการที่จะช่วยกันผลักดันให้สังคมเกิดกระบวนการการเรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนกุญแจซอนสิ่งที่ชอบก็คืออธิบายหมดเลยว่าจะใช้สื่อในลักษณะช่องทางไหนออนไลน์สาธารณะแล้วสิ่งที่เป็นคำตอบนึงที่ดีมากสำหรับคุณแจชอนในรอบนี้ก็คือเรื่องของการบอกทั้งช่องทางอีกอย่างนึงคือบอกเนื้อหาถ้าเราเติมเข้าไปอีกนิดว่าซึ่งคนพิการก็สามารถที่จะเป็น LGBT ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้าเติมความเชื่อมโยงเนี่ยมันจะสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าที่ทั้งหมดในภาพรวมก็ดีมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับเอาละครับสุดท้ายปิดท้ายในรอบนี้เลยครับไม่ได้กดดันกรรมการเลยนะฮะเชิญพี่ต้องเหน่งได้เลยครับผมครับ
8: แล้วแต่พี่บอยสะดวกเลยค่ะยินดีค่ะต้องบอกว่าคุณตุ้มสิ่งที่คุณตุ้มตอบเนี่ยค่ะคำแรกเลยคุณตุ้มพูดว่าในฐานะใช้ตัวเองในฐานะคนพิการตรงเนี้ยโอ้โหโดนใจเพราะว่าพอเราเลือกที่ใช้คำนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้สารที่คุณจะส่งไปประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างน้อย 70% นะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในเรื่องของการอยากจะให้เท่าเทียมก็คือในเรื่องของการศึกษาการจ้างงานนะคะช่องทางอันนี้บอกรายละเอียดแล้วมีการใช้ Facebook ออนไลน์อะไรต่างๆถือว่าเรียบเรียงนะคะการลำดับความคิดในหัวข้อในสิ่งที่จะทำเนี่ยได้ดีภายในเวลา1นาทีนะคะส่วนกุญแจซอนเองก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันคือมาก็บอกเลยว่าเราจะประชาสัมพันธ์ในทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สาธารณะต่างๆมีการให้กำลังใจในฐานะคนพิการอันนี้ก็ดีนะคะแต่อยากจะให้เพิ่มอีกนิดนึงว่า how คืออย่างไรทำอย่างไรนะคะอันนี้ถ้าเพิ่มได้ก็จะดีมากๆนะคะแต่ว่าเวลาเราน้อยเนาะเรามี1นาทีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการจำกัดหัวข้อของการที่เราจะพูดนะคะให้มันแคบลงเราจะได้ใส่รายละเอียดได้มากขึ้นอาจจะช่วยได้มากขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผม
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะรู้กันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ก่อนอื่นเรามีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณแจซอนและคุณตุ้มด้วยนะครับมาแล้วครับเชิญเซอร์ไพรส์แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะพร้อมหรือยังฮะ1 2 3ว้าวเป็นรูปแบบสุดพิเศษซึ่งทางรายการของเรานี่ทำมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทราบกันแล้วครับว่าใครเป็นแชมป์ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำการเก็บคะแนนนะครับโดยเฉพาะในรอบของโชว์มีดีแล้วก็รอบการตอบคำถามในวันนี้ตอนนี้ฮะรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศอยู่ในมือผมแล้วครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
0: กุญแจซอนตุ้มยืนบนเวทีมีแท่นวางโล่รางวัลตรงกลางกุญแจซอนก้มหน้ายกมือพนมตุ้มก้มหน้านิ่ง
1: ตุ้มอนุรักษ์จันโรจน์ครับผม
0: หยิบโล่ขึ้นมายื่นให้กุญแจซอนจับร่วมกัน
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณตุ้มนะครับคุณตุ้มถือไว้ได้เลยครับนี่คือโล่รางวัลอันทรงเกียรติครับหลังจากที่เราได้ฝ่าฟันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกฮะอยู่กันมาหลายสัปดาห์จนถึงวันนี้เราได้แชมป์ในซีซั่น2แล้วด้วยนะครับแล้วครับและเชื่อว่าน่าจะมีคนที่อยากจะพูดคุยกับคุณตุ้มแล้วก็คุณแจซอนเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนั่นคือกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับขอญาตท่านแรกน้องทันก่อนได้เลยครับเชิญครับ
7: ขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้งคุณตุ้มแล้วก็คุณแจซอนเลยเพราะว่าคือทั้ง2คนเก่งมากๆพอเข้ามาในรอบที่ลึกมากๆอยากให้คิดว่าเราทั้ง2คนเป็นทั้งตัวแทนของใครหลายๆคนที่แบบตัวแทนของเพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาถึงรอบตรงนี้แต่อย่างน้อยเราสองคนก็ได้แบบแสดงความสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็ฝาก เป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆที่เขาอาจจะได้มีโอกาสรับชมรายการต่อไปค่ะ
9: ก็ฝากไว้แล้วกันทั้งคุณแจซอนกับคุณตุ้มนะครับว่า เราทั้งหมดเนี่ยพอเรียนรู้ไปแล้วแล้วเมื่อกี้เราตอบคำถามไปเนาะแล้วเราก็ตอบคำถามที่ดีมากๆเลยทั้งคู่นะครับก็อยากให้ทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำของคนพิการทำให้คนพิการได้เรียนรู้เข้าถึงในสิทธิของตนเองนะครับรวมถึงให้สังคมได้เรียนรู้ถึงศักยภาพของคนพิการด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ
8: ในฐานะกรรมการและก็ตัวแทนของรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีทั้งสองท่านที่บากบั่นพัฒนาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะเราจะเห็นว่าคุณตุ้มเองก็อาจจะไม่ถนัดกับการเต้นหรืออะไรหลายๆอย่างแต่คุณตุ้มก็ทำคุณแจซอนเองก็จะต้องพัฒนาในหลายๆเรื่องทั้งด้านสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่กุญแจซอนก็ทำและก็ทำได้ดีจากนี้ไปเราฝากความหวังไว้กับคุณตุ้มและกุญแจซอนนะคะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้นเหน่งด้วยนะครับเอาละครับผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณตุ้มในฐานะแชมป์ก็จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับรายการเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาฝากกันในรายการด้วยนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับตุ้มแล้วก็คุณแจซอนด้วยถือว่าวันนี้เราทำได้สำเร็จทั้ง2คนแล้วสุดท้ายนี้ฮะผมเชื่อว่าคุณแจซอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับคณะกรรมการคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงมั้ยฮะ
13: ก่อนอื่นนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับตุ้มด้วยนะครับตุ้มทำหน้าที่ถือว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่ตรีพี่รัตน์9ขอบคุณรายการสื่อยอดสื่อซีซั่น2ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ทีมงานทั้งทุกคนแล้วก็พี่ทีของพี่บอยแล้วก็น้องบุญบุญครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณแจ็คสันนะครับสุดท้ายตุ้มครับ
3: ครับจริงๆผมก็มีเรื่องราวของตัวเองอยากจะให้กำลังใจคุณแจ็คสันนะครับคือตัวผมเองแล้วก็ล้มเหลวมาหลายครั้งครับผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วก็ผิดหวังจนผมรู้สึกชินมากครับวันนี้ก็ผมไม่ชนะผมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมชนะผมก็รู้สึกขอบคุณที่คณะกรรมการทุกคนให้โอกาสผมให้ผมได้เป็นผู้นำในครั้งนี้ผมก็อยากบอกคุณแจซอนว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอครับ
1: ขอบคุณทั้งตุ้มแล้วก็คุณแจซอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ขาดไม่ได้ต้องขอบพระคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับน้องทานพี่ต้มเด่งและพี่ตรีขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมฮะพบกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
6: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทพิชญ์พัฒน์จำกัด
12: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี];װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================******![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�░================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 0661-668-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
15: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
16: English please press 1
17: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
19: Nopadon Story A Life Changing Story
20: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับกับการรีวิวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับชื่อหนังสือคือ AI กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้นำนะครับเขียนโดยคุณเตชธรรมธนกุลกิจเนาะก็เมื่อวานได้รีวิวข้อคิดมาทั้งหมด15ข้อวันนี้มาต่อกันเลยนะครับข้อที่16นะครับความผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากที่สุดเนี่ยคือความผิดพลาดที่มันไม่มีเจ้าของคือAI เนี่ยมันให้คำแนะนำเราแล้วเราก็มีแนวโน้มแล้วกันเนาะหลายๆที่ที่จะเชื่อ AI พอเราเชื่อ AI เนี่ยต้องบอกนะครับว่า AI เนี่ยมันก็มีผิดพลาดแต่ผิดพลาดแบบนี้ไม่รู้ใครทำเลยเพราะว่า AI บอกเราจะรู้ได้ไหมว่า AI ผิดเพราะอะไรถอดบทเรียนได้ไหมไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคนที่เป็นโอนเนอร์เป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้นอ๋อผมผิดเพราะผมลืมดูตรงนี้ไปผมผิดเพราะว่าผมสับเพร่าผมไม่พิจารณาปัจจัยเรื่องนี้เรายังมีโอนเนอร์นะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ AI ตอบมาผิดนี่เรารู้ไหมว่าทำไมเขาตอบผิดมันไปหาข้อมูลแบบไหนเราไม่รู้เนาะเนี่ยคือความผิดพลาดที่แก้ไขยากนะแล้วต่อไปเราก็ถาม AI อีกเราก็ลุ้นอีกว่ามันจะตอบถูกตอบผิดอีกนะครับประเด็นคือบางทีนะต่อยอดไปนิดนึงเราไม่รู้แม้กระทั่งมันตอบผิดเพราะเราไปเชื่อมันไงผมไม่ได้ต่อต้าน AI นะครับแล้วผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ต่อต้าน AI นะแต่เพียงแต่ว่าให้ใช้ด้วยความระมัดระวังข้อ17ความเสี่ยงที่ถูกตรวจเจอยากที่สุดคือความเสี่ยงที่ดูเหมือนปกติครับคืออ่ะผมยกตัวอย่างนะเป็นฟิสิกอลนะถ้าคุณเห็นบ้านร้าวอันเนี้ยคุณจะเจอเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วนะร้าวแล้วต้องเอาช่างมาดูแล้วต้องมาซ่อมแล้วอย่างเงี้ยมันตรวจเจอง่ายเพราะว่ามันไม่ปกติมันเห็นเลยเสามันทรุดลงไปอย่างเงี้ยมันเห็นเลยแต่ถ้าเกิดบ้านคุณปกติทุกอย่างเนี่ยอันนี้ตรวจยากมันอาจจะร้าวอยู่ข้างในเงี้ยตรวจยากหรือน้ำประปาเนี่ยถ้าท่อมันแตกแต่มันเป็นท่อที่อยู่บนดินเราเห็นน้ำเจิ่งนองเนี่ยไอเนี้ยตรวจเจอง่ายแล้วก็แก้ไขได้เร็วเฮ้ยต้องเรียกช่างประปามาจัดการละถูกป่ะแต่ถ้ามันเป็นท่อที่มันอยู่ใต้ดินแล้วมันไหลออกมา คุณไม่เห็นไงน้ำก็ไม่ท่วมไงอันนี้อันตรายนะครับกับเกี่ยวอะไรกับ AI เนี่ยบางทีให้คำตอบมาดูเหมือนมันจะถูกต้องเลยครับดูเหมือนไม่มีอะไรผิดพลาดเลยทุกอย่างดูเป็นปกติมากแต่จริงๆมันอาจจะแฝงความเสี่ยงอยู่ก็ได้นะครับ18ครับระวังความเงียบในห้องประชุมเพราะมันอาจจะมีราคามากกว่าที่เราคิดถามว่าทำไมห้องประชุมเงียบอันนี้ AI คิดมาแล้วโอ้ย AI มันฉลาด AI มันเก่งคุณจะไปเก่งกว่า AI เหรอคุณจะเถียง AI เหรอถ้าเกิดบรรยากาศการประชุมหัวหน้าให้โทนการประชุมออกมาแบบนี้ว่า AI คือสิ่งที่ไม่ควรมีใครโต้แย้งเนี่ยทุกคนเงียบครับเรื่องอะไรจะไปเสี่ยงไปโต้เถียงหัวหน้าถูกไหมอันนี้แหละครับมีราคาคำว่ามีราคาคือถ้าพลาดเนี่ยแล้วมันไม่มีโอนเนอร์ด้วยนะคุณจะเรียก AI มาอบรมไหมเฮ้ยวันหลังถ้าไม่มั่นใจอย่าตอบแบบนี้คุณเรียกมาได้ไหมคุณก็เรียกมา AI ก็คือมีคนเคยทำนะบางทีตอบผิดแล้วบอกผมเคยด้วยผมยกตัวอย่างนะตอบมาแล้วมันผิดผมบอกว่าทำไมถึงตอบก็ขอโทษครับแล้วไงครับต่อไปมันจะตอบถูกขึ้นไหม AI จะรู้สึกว่าไม่ได้ละเราเคยตอบไปแล้วมันผิดวันหลังเราต้องปรับปรุงตัว AI คิดแบบนี้ป่ะเปล่ามันก็ตอบเหมือนเดิมแหละถ้าไปบอกว่าทำไมตอบผิดก็บอกขอโทษครับจบเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะครับความเงียบในห้องประชุมเนี่ยทุกคนดูเหมือนเห็นด้วยเนี่ยอาจจะมีต้นทุนอาจจะมีราคามากกว่าที่เราคิด19ครับเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้คือเขาพูดถึง AI นั่นแหละคุณคอนโทรล AI ได้ไหมบางคนบอกเฮ้ยมันไม่ได้ยึดครองโลกหรอกเรายังไม่ถึง AI ขนาดนั้นครับแต่คุณคอนโทรลให้มันตอบได้ไหมไม่ได้นะครับคุณถามมามันก็ตอบอย่างที่มันมีอัลกอริทึมของมันแหละซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่ามันไปหาข้อมูลจากตรงไหนแบบไหนยังไงมาตอบแล้วเราก็คอนโทรลไม่ได้บางคนบอกคอนโทรลได้ครับผมสั่งเลยว่าให้ตอบแบบนี้ AI ก็อาจจะตอบแต่ถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องใช้ AI จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่า AI มันเป็นอัลกอริทึมของ AI เราไม่รู้เลยว่ามันเหมือนเป็นแบ็คบ็อกซ์อะคำว่าแบ็คบ็อกซ์เป็นกล่องดำอะไม่รู้เลยว่ามันไปเอาข้อมูลจากตรงไหนเอามาจัดยังไงแบบไหนแล้วมันก็ออกมากลายเป็นคำตอบที่เป็นภาษาที่เราอ่านออกอะต้องระวังนะครับ20เราควรเป็นคนตัดสินใจสิ่งที่มีผลกระทบสูงไม่ว่า AI จะฉลาดเพียงใดก็ตามสมมุติว่ามันเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยถ้าพังแล้วเราต้องปิดบริษัทเลยเนี่ยอย่าไปเชื่อ AI 100% ผมเน้นอีกทีนะครับว่าไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ AI นะ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่อย่าไปเชื่อมัน 100% ให้เราช่วยกันคิดวิเคราะห์based on หรือมาจากข้อมูลจาก AI ก็ได้ข้อมูลอื่นๆก็ได้มาช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์สุดท้ายเราในฐานะมนุษย์เนี่ยยังควรจะเป็นคนที่จะต้องดูแลตัดสินใจเรื่องราวเหล่านี้21นะครับถามตัวเองนะหรือถามผู้บริหารในกลุ่มองค์กรเนี่ยว่าองค์กรเรายังออกแบบให้เราได้หยุดคิดกันอยู่บ้างหรือไม่เดี๋ยวนี้นะมันมี cross co-work ที่พูดมานี่ไม่ได้โจมตีพวก AI พวกนี้เลยนะครับคือพวกนี้มันเป็นระบบ AI ที่แบบมันไม่ใช่แค่ถามแล้วตอบนะมันทำงานต่อให้เราหมดเลยครับสเต็ป1 2 3 4เนี่ยไปเอาไฟล์นี้จากโฟลเดอร์นี้ copy นี้เปิด Excel ขึ้นมาเสร็จทำเอาชีทนี้ไปใส่ชีทนู้นมันทำให้หมดเลยแต่ทำแบบนี้อันตรายคือองค์กรไม่ได้หยุดคิดเลยนะครับว่าจริงๆควรทำหรือเปล่าควรออโตเมตคือทำให้เป็นอัตโนมัติหรือไม่ AI พูดอะไรออกมานำเสนอเราออกมาใช้ได้เลยจริงหรือไม่องค์กรเรายังออกแบบให้เราได้มีการตั้งคำถามได้มีการหยุดคิดกันบ้างหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ทรงพลังนะครับ22นะครับความเร็วที่ไม่ได้รับการออกแบบมักจะสร้างแรงกดดันมากกว่าความได้เปรียบคือเราชอบคิดว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มันยิ่งใครเร็วจะยิ่งได้เปรียบแต่ก่อนเขาบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเดี๋ยวนี้ก็บอกปลาเร็วกินปลาช้าทุกคนก็ชื่นชมความเร็ว ซึ่งผมก็เห็นด้วยเร็วอะดีแต่เร็วต้องได้รับการออกแบบด้วยเร็วแบบมั่วซั่วมันจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีสร้างแรงกดดันมากกว่าความได้เปรียบอันตรายนะครับเร็วแบบผิดๆเนี่ยเหมือนรีบตอบอ่ะเหมือนแบบเลขอ่ะกดเครื่องคิดเลขเร็วมากตอบแต่ผิดเนี่ยอันนี้แรงกดดันนะช้าสักนิดนะให้มันถูกต้องใช้เครื่องคิดเลขไม่ว่ากันหรอกใช้เถอะไม่ต้องไปบวกมือหรอกแต่ช้าสักนิดไม่ใช่กดแหลกเลยนะครับ AI ก็เช่นกันนะครับให้มันใช้ได้ให้มันทำได้มันเร็วได้แต่เราหยุดคิดเราเป็นคนที่จะชะลอการตัดสินใจได้ผมไม่ได้บอกว่าหยุดคิดตลอดไปนะเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ไตร่ตรองสักนิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจถึงแม้ว่า AI มันจะฉลาดมากก็ตาม23ครับถ้าเราอยากจะเทสนะอยากจะทดสอบว่ามนุษย์ยังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจหรือเปล่าก็คือคำถามนี้ว่าตอนนี้ยังมีการชะลอการตัดสินใจกันบ้างหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่มีแปลว่าตอนนี้มนุษย์ไม่จำเป็นแล้ว AI บอกให้ทำก็ทำเลยหรือถ้าไอ้คอร์สโคเวิร์กหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเสร็จปุ๊บทำอัตโนมัติเสร็จส่งลูกค้าได้รับของแบบนั้นเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไม่แปลว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจแล้วถ้ามนุษย์อยู่มนุษย์ยังต้องกด approve อยู่ยังต้องคิดอยู่ซึ่งจริงๆนะไอ้ผมก็ยังไม่ได้เคยใช้คอร์สโคเวิร์กนะเขาก็บอกมันก็ถูกดีไซน์มาให้มันมีระบบหยุดคิดด้วยให้มนุษย์กดsay yes say no ด้วยอย่างน้อยๆก็มีการชะลอหยุดให้มนุษย์ตัดสินใจด้วยแต่ผมว่านะเดี๋ยวสักพักอ่ะคนก็จะคิดว่าไม่เอาหรอกแกก็ตัดสินใจไปเลยสิอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนเดิม24ครับองค์กรที่แข็งแรงไม่ใช่องค์กรที่มีแต่คำตอบครับแต่เป็นองค์กรที่มีการถามที่ถูกจุดเพราะคำตอบอยู่นี้มันง่ายแต่ตอบถูกหรือเปล่าไม่รู้ไอน์สไตน์มั้งแต่จริงๆเขาก็บอกว่าหลายๆครั้งนะไอ้โค้ดพวกนี้บางทีก็อ้างไอสไตล์ไอสไตล์ไม่เคยพูดแต่จำได้เขาบอกว่าคำถามสำคัญของคำตอบอะถ้าจำไม่ผิดไอสไตล์นะครับที่เขาอ้างๆกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณถามผิดคุณก็ได้คำตอบมาที่มันใช้งานไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นองค์กรที่มีแต่คำตอบบางทีมันอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ตอบโจทย์องค์กรก็ได้นะครับคือเราต้องฝึกการถามเพราะนั้นคนที่อยากเก่ง AI นะคือคนถามเก่งครับมีมุมถามครับเรื่องนี้ต้องอาศัยมนุษย์ความฉลาดของมนุษย์25ครับผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ว่า AI คิดอย่างไรครับแต่ควรต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราไม่ควรจะเชื่อ AI คือคนทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้อัลกอริทึมหรอกถ้าเกิดคุณไม่เป็นพวกแบบเรียนมาทาง AI แบบเทคนิคอลมากๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่า AI มันใช้วิธีการคิดแบบไหนยังไงผู้บริหารก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบรู้ลึกขนาดไปเขียนโค้ดทำ AI เองได้อะไรเงี้ยแต่เราควรจะรู้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้ควรหยุดคิดบ้างจังหวะนี้ไม่ใช่ไปเชื่อ AI ซะทั้งหมดอะไรเงี้ยไอ้นั่นคือหน้าที่ผู้บริหารนะครับถ้าเราไม่เคยหยุดลูกน้องเราก็ไม่หยุดครับทุกคนก็ตาม AI ไปหมดซึ่งอันตราย26ครับเราควรกำหนดว่าใครมีหน้าที่เรื่องจริยธรรมเรื่องใดใครมีอำนาจในการตัดสินใจเมื่อหลักการขัดกันอย่าบอกว่างานจริยธรรมเป็นงานของทุกคนเพราะว่าถ้าพูดว่าทุกคนช่วยๆกันทำจะไม่มีใครสนใจรับผิดชอบครับเรื่อง AI มาช่วยคิดได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมเช่นสมมุติ AI บอกเนี่ยคุณลองใส่สารตัวนี้เข้าไปสิมันลดต้นทุนนะบริษัทเราจะได้กำไรซึ่งการใส่สารตัวนี้เข้าไปไม่ได้ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวของลูกค้าซึ่งเน้นอีกทีนะกฎหมายมันไม่ได้ผิดนะไม่ได้เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันไม่ค่อยถูกต้องอ่ะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสารตัวเนี้ยมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องกำหนดเลยว่าถ้ามันมีเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการตัดสินใจคือบริษัทก็อยากได้กำไรแต่ว่ามันก็ต้องรักษาเขาเรียกว่าอะไรนะดีต่อมนุษย์ด้วยอ่ะอย่างเงี้ยมันต้องบอกเลยคนนี้ต้องเป็นคน make decision ต่อให้ AI มันแนะนำเพราะว่าวิธีนี้จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอีก 20% ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำหรือไม่ควรทำนะครับ27องค์กรที่แข็งแรงไม่ใช่องค์กรที่ไม่เคยผิดครับแต่เป็นองค์กรที่ฟื้นตัวและเรียนรู้ได้เร็วจากความผิดพลาดนั้นไม่มีองค์กรไหนไม่เคยผิดนะเอาจริงนะ ตัดสินใจ 100% ถูก 100% ผมว่ายากมากแต่เป็นองค์กรที่ผิดแล้วฟื้นตัว resilient เคยได้ยินชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมฟื้นตัวได้เร็วเอาผิดมาทำใหม่เรียนรู้ได้เร็วด้วยอย่าผิดซ้ำ28ถ้าองค์กรรู้จักเรียนรู้ต่อจากเมื่อกี้ความผิดพลาดก็จะเป็นผลลัพธ์ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้อะมีคนเคยพูดถึงขนาดนี้นะครับว่าความชัยชนะเนี่ยเป็นครูที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ให้เราเรียนรู้อะไรเลยเรียนรู้น้อยแต่ความพ่ายแพ้เนี่ยเป็นครูที่ดีดีเลยเราจะเรียนรู้เลยว่าลูกนี้ถ้าเป็นผมติดพิกเกอร์บอลนะลูกนี้ตียังไงมันถึงจะได้เพราะว่าเราตีติดเน็ตแต่ถ้าเราตีผ่านตลอดไม่ได้สอนอะไรเราทำเหมือนเดิมนะครับผมถึงพูดนะอันนี้ต่อยอดผมเองนะผมเล่นพิกเกอร์บอลแล้วผมแพ้เนี่ยบางทีผมรู้สึกฟินคือรู้สึกมีความสุขกว่าชนะนะชนะมันเหมือนไม่ได้เรียนรู้อะไรมากแต่พอเล่นแล้วแบบแพ้คนนี้เว้ยเฮ้ยต้องเรียนรู้ละจังหวะนี้เราต้องเล่นยังไงจังหวะนี้เราต้องเล่นยังไง29ครับความช้าในช่วงต้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเร็วในระยะยาวได้ความช้าในช่วงต้นผมยกตัวอย่างนี้อาจจะทำให้มองเห็นภาพนะครับเช่นคุณขับมาที่สี่แยกคุณหยุดสักนิดนึงแล้วคุณคิดว่ามันควรตรงไปควรเลี้ยวซ้ายหรือควรเลี้ยวขวาหยุดสักนิดนึงถ้าคุณไปถูกปุ๊บเนี่ยคุณถึงที่เร็วดีกว่าคุณแบบลุยเลยโอ้โหขับมา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วก็ผิดทิศคุณต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะครับกว่าจะกลับมาถึงจุดเดิมอีกครั้งอ่ะเพราะฉะนั้น AI มันทำให้เร็วก็จริงแต่คิดสักนิดนึงก่อนข้อ30ครับไม่มีอะไรมาทดแทนการตัดสินใจของเราได้ครับ AI เป็นแค่เครื่องมือในการช่วยเรานะครับเหมือนเครื่องคิดเลขมาช่วยเราเหมือนคอมพิวเตอร์มาช่วยเราเหมือนอินเทอร์เน็ตมาช่วยเราแต่สุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่นะครับก็เป็นหนังสือที่แบบเหมือนเตือนให้เราคิดหยุดคิดกับการใช้ AI อย่าเพิ่งเชื่อเสมอแต่ไม่ใช่เป็นหนังสือที่ต่อต้านการใช้ AI ไม่ได้เป็นหนังสือที่บอกว่า AI ไม่ดีนะครับแต่เตือนผู้บริหารในองค์กรเตือนผู้นำให้อย่าเพิ่งไปเชื่อแบบ 100% โดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองชะลอการตัดสินใจบ้างหยุดบ้างนะครับหนังสือชื่อว่า AI กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้นำของคุณเตชธรรมธนกุลกิจนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนที่โรงแรมเชียงใหม่เมริออตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดกิจกรรมกงสุลใหญ่จีนพบปะสื่อมวลชนโดยมีนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะกงสุลและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแถลงผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือในมิติต่างๆช่วง5เดือนที่ผ่านมากงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจีนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและวันสงกรานต์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจพลังงานสะอาดตลอดจนความร่วมมือแม่โขงล้านช้างโดยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและ5ประเทศลุ่มน้ำโขงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนหน้ามากถึง 150%โดยการค้าขายที่สำคัญคือจีนส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรเครื่องมืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันส่วน5ประเทศในลุ่มน้ำโขงส่งออกสินค้าเกษตรเช่นข้าวทุเรียนยางพาราเป็นต้นขณะเดียวกันปี2569สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและรถEV สำหรับการต่อยอดการลงทุนด้านพลังงานสี

0: เกี่ยวในอนาคตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะชวนนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและดึงบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรไปเชื่อมต่อด้านพลังงานสีเขียวสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาโดยผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและได้หารือการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศเน้นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าท่าแท้และเนื้อแท้ท่าแท้หมายถึงลักษณะนิสัยสันดานที่แท้จริงของบุคคลเป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีคนส่วนมากจึงพยายามปกปิดไว้ไม่ให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้แต่กริยาวาจาและพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาย่อมเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้เช่นแต่งเข้าบ้านไม่ทันไรสะพ้ายรองก็เผยให้เห็นท่าแท้ว่าเป็นคนไม่สุจริตคนเรามักเผยท่าแท้ออกมาในยามที่โกรธหรือเมื่อตกระกำลำบากหากนิสัยสันดานที่แท้จริงเป็นคนดีมีจิตเมตตาแต่บุคลิกภายนอกกลับเป็นตรงกันข้ามหรืออยู่ในลักษณะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่ตรงตามนิสัยสันดานนั้นไม่ใช้ว่าท่าแท้แต่ใช้ว่าเนื้อแท้เช่นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคร่งครัดไม่ผ่อนปรนกฎระเบียบแต่โดยเนื้อแท้เป็นคนมีเมตตา
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
9: อุมาฉบับสมมุติโดยพนมเทียน

้งสี่คนมองหน้ากันเองยังตื่นยังไม่แจ่มแจ้งอะไรนักนี่เธอบอกว่าพรานใหญ่เคยยิงมันมาหลายครั้งแล้วมันก็กลายเป็นช้างเจ็บหรือช้างพิการไปน่ะสิเบลถามอย่างสงสัยเต็มที่ไม่เจ็บหรือพิการหรอกนายแมมจันเป็นคนตอบแทนพรานใหญ่นะเขารู้จักยิงเขาไม่ได้ยิงเจาะเข้าไปในส่วนสมองของมันแต่เขายิงให้ถากหรือเจาะบริเวณหัวด้านบนที่เป็นโพรงอากาศไอ้ยิงเข้าบริเวณนั้นน่ะช้างก็จะไม่ได้รับอันตรายอะไรมากนักแต่มันจะชะงักหรือล้มลงเพราะแรงลูกปืนขนาดโตโตแล้วก็เพ่นหนีไปอยู่ไปไม่นานแผลก็หายก็แค่เป็นการยิงสั่งสอนแต่ไอ้ด้วนน่ะไม่เคยหลาบจำสักทีเผลอๆก็แอบมารื้อไร่ของชาวบ้านอีกพอพรานใหญ่ไปมันก็เปิดหนีก็เหมือนกับแมวย่องมาขโมยปลาที่ถูกเจ้าของเขาไล่นั่นแหละไอ้ด้วนน่ะไม่เคยกลัวใครในป่านี้หรอกกลัวพรานใหญ่คนเดียวเท่านั้นเพราะโดนใช้ขี้แตกขี้แตนมาหลายครั้งแล้วแค่ได้กลิ่นเท่านั้นแหละก็วิ่งหางชี้อย่าว่าแต่พรานใหญ่จะถือปืนอยู่เลยต่อให้มือเปล่าๆแค่ตวาดเท่านั้นแหละไอ้ด้วนก็โกยอ้าวเรียกว่าไม่ยอมเหลียวหลังเชียวละร้ายกาจเกินกิตติศัพท์ซะอีกนะพรานที่ชื่อรพินคนนี้แค่กลิ่นตัวเท่านั้นช้างตัวทะพุเขายังวิ่งป่าราดคริสติน่าพยักหน้าช้าๆครางออกมาเบาๆนี่แหละคุณคือระพินไพรวันน่ะรู้จักไว้ซะด้วยเชิดวุฒิเสือมาลอยๆก็สมควรแล้วล่ะที่เขาจะได้รับสมญาว่าเป็นจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียคนคนนี้น่าสนใจจริงๆดร.สแตนลีย์ยิ้มออกมาอย่างพอใจและกล่าวออกมาอย่างจากใจจริงยังก่อนดูเขาต่อไปอีกดีกว่าแล้วพวกคุณจะได้เห็นเป็นลำดับในป่าดงพงไพรแล้วคนคนนี้คือเจ้าแห่งอาณาจักรทีเดียวเชิดบุตรได้ทีใส่ไข่แถมผงชูรสเต็มๆทั้งที่ตนเองก็เพิ่งจะมาเห็นกะตาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่บุตรดูคุณจะหาโอกาสที่จะโปรเขาซะเหลือเกินนะเบนติ่งมานายพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยวางหน้าเฉยผมเชื่อว่าผมรู้จักเขาดีกว่าพวกคุณมากนักนะนี่ถ้าทางมันมีอันตรายมากนะสำหรับคนเดินป่าละแวกนี้แล้วทำไมเขาไม่ฆ่ามันซะล่ะสตาลีถามรวมๆไปยังพรานพื้นเมืองทั้งสี่บุญคำเป็นคนตอบว่าพรานใหญ่ไม่เคยฆ่าสัตว์อะไรในป่าละแวกนี้โดยไม่จำเป็นยกเว้นแต่มันจะฆ่าคนก่อนเท่านั้นถ้ามันไม่เคยฆ่าใครมาก่อนต่อให้เสือพรานใหญ่ก็ไม่ทำสัตว์ป่าในแถบนี้ทุกตัวน่ะรู้จักเขาและเขาก็รู้จักมันยกเว้นแต่สัตว์ที่หลุดออกมาจากดงลึกข้างหน้านั่นเท่านั้นจึงจะกล้ามาอาละวาดทำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านป่าทั้งหลายเมื่อเกิดเรื่องอย่างนั้นเมื่อไหร่พรานใหญ่จึงจะออกล่าซึ่งนานปีก็จะมีสักครั้งหนึ่งคิดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนักหันไปถามคริสติน่าหล่อนก็แปลให้ฟังหมอนั้นยิ้มปะมมปากยักไหล่พูดออกมาน้ำเสียงหยันๆว่าเกรทแมนขอให้เขาแน่จริงเหมือนว่างานของเราจะได้สำเร็จผลไปพวกเราเร่งฝีเท้าให้ทันก็เถอะจะได้คุยกับเขาด้วยหัวหน้าคณะพยักหน้าชวนพักพวกทุกคนแล้วสั่งให้กลุ่มพรานพื้นเมืองคอยเป็นพี่เลี้ยงพวกลูกหาบไว้ทั้งห้าคนเริ่มเร่งฝีเท้าตามหลังระพินซึ่งเดินดุ่มไปตามด่านช้างดูผาดๆก็ว่าเขาเดินไปอย่างปกติธรรมดาที่สุดแต่ทุกคนจะเร่งฝีเท้ากันสักเพียงใดจนแทบจะเรียกได้ว่าวิ่งเหาะๆระพินไพรวันก็ยังคงรักษาระดับห่างประมาณ30เมตรนำหน้าอยู่เช่นนั้นเสมอทำให้ทุกคนอดพิศวงเสียไม่ได้ความมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นแล้วความเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรไพรของมนุษย์ผู้นั้นเริ่มสำแดงให้ปรากฏอย่าว่าแต่อื่นใดเลยแค่เดินตามไม่ทันก็หมดปัญญาซะแล้วแม้จะเห็นหลังกันอยู่แค่นี้เอง
เบนร้องตะโกนไล่หลังเพื่อให้เขาหยุดรอแต่ความเหนื่อยทำให้หล่อนไม่มีเสียงดังมากนักคริสติน่าเงียบกริบไม่ละความพยายามที่จะเร่งฝีเท้าให้ทันและตัวหล่อนเองขณะนี้ก็ล้ำหน้าพักพวกขึ้นไปหลายช่วงคิดกับสแตนลีย์ซุบซิบกันเบาๆมองจับอยู่ที่เบื้องหลังของจอมพรานอย่างฉงนฉงายแต่เชิดวุฒินั้นความรู้ที่ได้รับจากนายอัมพลมาก่อนแล้วเกี่ยวกับนิสัยใจคอของระพินทำให้เขาได้เปรียบกว่าทุกคนในคณะและไม่สงสัยหรือกังขาอะไรทั้งสิ้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นเพียงแต่ทำการทดสอบภาคต้นล่อให้ฝ่ายนายจ้างผู้ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนอวดอ้างว่าเป็นนักเดินป่ามาชำนาญดีแล้วทุกคนเหล่านั้นทดลองตามเท่านั้นคือหลงกลก็ลิ้นห้อยเปล่าเท่านั้นและเมื่อคิดได้ดังนั้นเชิดบุตรจึงไม่รีบร้อนอะไรผ่อนฝีเท้าล้าหลังจนกระทั่งพวกพรานพื้นเมืองกลุ่มลูกหาบเดินตามมาทันทำไมพวกเจ้านายไม่ตามพรานใหญ่ไปทันล่ะจันถามยิ้มบุคคลเหล่านี้เป็นมิตรสนิทใจและสามารถไว้วางใจได้ทั้งสิ้นสำหรับเขาเชิดวุฒิปลดกระติกน้ำออกมาจิบนิดนึงกลั้วคอฉันไม่บ้าอวดดีเหมือนฝรั่งสี่คนนั่นนี่ที่พวกนายนึกว่าฉันไม่รู้จักระพินงั้นเหรอฉันเรียนรู้เข้ามาดีแล้วจากคุณอัมพลถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะนายทหารมาเดินกับพวกผมดีกว่าอย่าไปหวังตามพรานใหญ่ให้เหนื่อยแรงเปล่าเลยถ้าแกไม่หยุดรอให้นะต่อให้วิ่งไล่กวดก็ตามไม่ทันหรอกพวกผมน่ะเดินกับแกมาเป็นปีๆยังเดินตามไม่ทันเลยบทแกจะเดินเร็วขึ้นมาเกิดซึ่งพอจะเรียนหนังสือมากกว่าพวกพรานพื้นเมืองด้วยกันทั้งหลายบอกมาปนหัวเราะนี่เราจะถึงซับบอนกันเมื่อไหร่นี่ก็ไม่ก่อนค่ำแน่ๆนายทหารพรานใหญ่กำลังทำเวลาอยู่ถ้านายทหารสงสารพวกนายฝรั่งทั้ง4คนน่ะแล้วก็บอกให้เดินไปตามสบายดีกว่าถ้าพวกเจ้านายเดินช้าเขาก็จะเดินช้ารอแต่ถ้าเดินเร็วตามเขาก็จะเร่งเวลาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อย่นเวลาไอ้เรื่องนี้นะมันต้องรู้นิสัยเขาไว้ด้วยและนี่คือรสชาติของการเดินดงที่ฝ่ายนายจ้างต่างชาติได้สำนึกเป็นครั้งแรกนั่นก็คือการพยายามกวดติดตามให้ทันรพินในบ่ายวันนี้เองแล้วชั่วไม่นานทุกคนก็หมดความพยายามเพราะเหลือความสามารถคริสติน่ากับเบนสบดดาอุบอิบเมื่อสุดตัวลงนั่งบนจอมปลวกริมทางเอาดื้อๆเพราะหมดแรงสแตนลีย์กับคีตกระปลกกระเปรี้ยเข้ามาถึงก็เข้าฉุดแขนพยักหน้าให้เดินต่อแต่ทั้งสองแหม่มสาวผู้หักโหมเกินไปสายหน้านั่งดื่มน้ำอยู่กับที่เลยทำให้อีกสองชายต้องหยุดเป็นเพื่อนอยู่ด้วยครูใหญ่ต่อมาเชิดบุตรกับคณะลูกหาบก็เดินตามมาทันพวกลูกหาบพากันยิ้มและเดินหาบของตัวปลิวผ่านหน้าไปเฉยๆโดยไม่หยุดรอเพียงแต่พรานพื้นเมือง4คนเท่านั้นที่หยุดร่วมด้วยขอพัก10นาทีใครจะล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แต่ขอพรานนำทางไว้คนนึงจะได้แกะรอยระพินได้ถูกด็อกเตอร์สแตนลีย์บอกโอเคนายห่านบุญคำอยู่เองบุญคำพูดอย่างทันสมัยโบกมือกับพรานลูกน้อง3คนสั่งว่าพวกเองไปได้ข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้านายเองจันเกิดเสยก็ว่าง่ายดีเหมือนกันไม่มีใครปริปากพูดอะไรนอกจากอมยิ้มแล้วเดินผ่านไปซะทุกคนในกลุ่มนั้นรวมทั้งบุญคำสุดตัวลงนั่งพักเชี่ยคิดสะบดถอดหมวกออกกระพือลมอยู่ในเมืองก็เห็นเหมือนคนธรรมดานี่แหละพอเข้าป่าเท่านั้นมันไปเรากับผีป่าถ้าพวกเวียดกงหรือลาวแดงมันเร็วเป็นผีอย่างกับหมอนี่ฉันคงถูกเล่นงานตายไปนานแล้วหมอนั่นน่ะแกล้งเราคริสติน่าระเบิดออกมาบนเสียงหอบผมว่าพวกเราพยายามจะไปเดินตามเขาให้ทันเองต่างหากเล่าเหนื่อยนักก็พักกันก่อนก็แล้วกันถึงยังไงเขาก็ต้องรอเราอยู่วันยังค่ำแหละ
ชิดบุตรว่าพี่เพียงแต่วันแรกเท่านั้นนะครึ่งหลังของวันแรกเท่านั้นนายนั่นก็หลอกให้เราเดินซะแทบแย่แล้วต่อไปจะยังไงยังไม่รู้เลยเบนเริ่มบ่นเอ็นหลังลงพิงจอมปลวกอย่างอิดโรยเอาเถอะนาอย่าบ่นเลยเราอยากจะกวดตามหลังเขาเองอย่างเชิดวุฒว่าเพราะเขาเห็นว่าเรามีกำลังเขาก็ฉวยโอกาสทำเวลาฉันสังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะถ้าเราเดินช้าเขาจะช้าและถ้าเราเดินเร็วเขาก็เร่งอัตราเร็วขึ้นมักคุเทศที่ดีก็ควรเป็นอย่างนี้แหละแล้วนี่เราหมดแรงลงนั่งพักกันอยู่นี่นะเขาไปอยู่ซะที่ไหนแล้วป่านนี้มีทิ้งห่างเป็นไมล์แล้วเหรอนี่ฉันเกือบจะหยุดเขาด้วยเสียงปืนหลายครั้งแล้วนะคริสติน่าพูดอย่างหงุดหงิดเสียงปืนน่ะหยุดผมไม่ได้หรอกครับแต่เสียงร้องไห้เพราะความเหนื่อยเดินไม่ไหวของสุภาพสตรีแล้วก็บางทีพอจะหยุดผมได้ครับเสียงเบาๆดังออกมาจากซุ้มเล็บเหี่ยวเบื้องหลังทุกคนพร้อมกันนั้นร่างของสุภาพบุรุษไพรก็โผล่ออกมาคาบซิก้าที่คีดให้ไปเคี้ยวโคนเยิบเยิบอยู่ที่มุมปากและผมก็ไม่ได้ทิ้งนายจ้างของผมไปไหนไกลเพราะอยู่ใกล้เคียงนี่เองกรุณาอย่านินทาลูกจ้างรับหลังครับทุกคนยกเว้นตาเท่าบุญคำคนเดียวที่ยิ้มแก้มตุ่ยล้วนพากันอ้าปากค้างไปอีกครั้งระพินไพรวันเดินเข้ามาหยุดยืนยิ้มให้แก่ทุกคนตรงหน้าและมองไปยังคริสติน่ากับเบลอย่างเวทนา

10เมื่อระงับความตื่นเต้นประหลาดใจลงได้ดร.สแตนลีย์ก็หัวเราะฮ่าฮ่าตรงเข้ามาตบไหล่ร้องออกมาว่าบะแล้วกันรพินเห็นคุณเดินหายไปข้างหน้าตั้งนานแล้วอยู่ไม่อยู่ก็โผล่มาได้ยังไงเนี่ยพวกเราไม่ทันรู้ตัวเลยในป่ามันมีทางให้มาได้ทุกทางนั่นแหละครับสำหรับคนป่าอย่างผมหรือสัตว์ป่าทุกตัวพวกคุณอาจเห็นผมเดินนำไปเบื้องหน้าก็คิดว่าผมคงจะอยู่ทางข้างหน้าตลอดไปก็เป็นความเข้าใจที่ผิดครับผมอาจวกกลับเดินมาเดินตามหลังคุณโดยคุณไม่ทันรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ได้จอมพรานจุดซิก้าแล้วถอดออกจากปากพ่นควันอันฉุนกึกระหว่างที่พวกนั้นยังนิ่งงันกันอยู่เขามองกราบไปยังทุกคนถามยิ้มยิ้มว่าเป็นยังไงครับเหนื่อยมากไหมวันนี้เราเพียงแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้พวกคุณจะเดินได้มากกว่านี้และจะทวีความอดทนแข็งแกร่งขึ้นไปทุกวันด้วยความเคยชินสำหรับวันแรกก็อาจจะเหนื่อยมากหน่อยครับไปยังไงมายังไงกันนี่ฉันไม่คิดว่าคุณจะหวนกลับมาที่พวกเราอีกเลยนะนอกจากนำหน้าลิ้วไปอย่างเดียวเบลถามมาน้ำเสียงแสดงอาการยินดีอย่างเปิดเผยแต่คริสติน่ายังนั่งใบหน้าขรึมอยู่เช่นเดิมผมไม่ใจร้ายถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะถึงยังไงผมก็มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของนายจ้างทุกคนอยู่แล้วทีแรกก็นึกว่าจะเดินตามผมได้ทันเพราะเห็นทุกท่านก็แข็งแรงอดทนกันดีผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆก็กะว่าจะทำเวลาให้ถึงที่ที่เราควรจะพักในคืนนี้ซะโดยเร็วแต่พอทราบว่าทุกท่านหยุดพักผมก็เลยต้องย้อนกลับมาดูครับแล้วพวกลูกหาบกับพวกพรานพื้นเมืองของคุณล่ะคิดถามมาบ้างพวกนั้นเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วล่ะครับตามเส้นทางเพราะเขารู้ดีว่าจะต้องบ่ายหน้าไปยังจุดไหนก่อนไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกแต่เดี๋ยวเราก็จะเดินตามไปทีหลังพวกนั้นก็จะจัดที่พักและเตรียมหุงหาให้เราคอยท่าพร้อมอยู่แล้วอีกไม่เกินชั่วโมงเดียวเดินกันตามสบายนะครับเราจะเข้าถึงหมู่บ้านซับบอนในหุบเขาข้างหน้าครับแล้วก็หันกลับไปทางคริสติน่าผู้ทำท่าจะเอนกายลงนอนเหยียดยาวกับพื้นร้องทักว่าอย่านอนครับคริสถ้าหลังของคุณแตะพื้นเมื่อไหร่คุณก็จะหลับและจะไม่มีแรงเดินต่อไปอีกอดใจหน่อยครับเอาแค่นั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วก็แข็งใจเดินอีกระยะเดียวเท่านั้นครับคริสติน่าชะงักขมวดคิ้วทำหน้ายุ่งมองดูเขาแล้วนั่งชันเข่าระพินลักษณะของคุณเป็นคนเลือดเย็นพี่ลึกความรู้สึกมันบอกฉันอย่างนั้นผมเลือดอุ่นครับคริสไม่ได้เลือดเย็นแบบพวกสัตว์เลื้อยคลานเอาละจะพักสักนิดก็ได้ครับเอาเป็นว่าให้เวลาไม่เกิน10นาทีจากนี้เป็นต้นไปไม่งั้นเราจะต้องเดินในเวลากลางคืนซึ่งไม่สะดวกนักสำหรับพวกคุณผมกะว่าอย่างช้าที่สุดเราควรจะถึงที่พักก่อน2 ทุ่มคืนนี้ครับว่าแล้วเขาก็หย่อนกายลงนั่งบนโขดหินเตี้ยๆลูกนึงขณะนั้นอากาศในหุบมืดสลัวลงมากแล้วเสียงชะนีโหยอยู่รอบด้านระคนไปกระเสียงนกยูงบนยอดไม้สูงซึ่งมองไม่เห็นตัวก็ทำไมเราไม่พักกันตรงนี้ล่ะคริสติน่าพูดยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูนี่มันก็ใกล้ค่ำเต็มทีแล้วนะคุณถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรนักนี่คุณเร่งเวลาเดินของพวกเราเหลือเกินนั่นในช่วงบ่ายนี่ผมไม่ได้เร่งนะครับแต่พวกคุณสิดูเหมือนจะเร่งตัวเองซะมากกว่าซึ่งก็เป็นการดีแล้วนี่เป็นการซ้อมฝีเท้ากันไว้ซะก่อนเหตุผลที่ผมไม่คิดจะวางแคมป์ขึ้นที่นี่ก็เพราะว่ามันห่างไกลน้ำและไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงจุดหมายที่กำหนดไว้ก่อนนะมันสะดวกสบายกว่ากันมากครับนี่ระพินถามอะไรหน่อยได้ไหมเบนเอ่ยสวนมาทันทีอาการของหล่อนแสดงความเป็นมิตรกับเขาอย่างเปิดเผยปราศจากการซ่อนเร้นต่างกับคริสผู้อมภูมิมั่นปึงและไว้ท่าถ้าถามเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสีแล้วก็อย่าถามเลยครับเพราะผมตอบไม่ได้เปล่าไม่ได้ถามเรื่องนั้นหรอกแต่อยากจะถามว่าคุณเดินยังไงพวกเราถึงเดินตามไม่ทัน
ทั้งที่เราก็เห็นว่าคุณเดินไปตามธรรมดานี่แหละแต่พวกเรากลับจ้ำกันจนหมดเรี่ยวแรงระพินซ่อนยิ้มก็นั่นสิครับผมก็เดินไปตามธรรมดานี่แหละไม่ได้วิ่งหรือกระโจนไปอย่างยีราฟสักหน่อยพวกคุณตามผมเองไม่ทันต่างหากนี่เบร์ไปถามเขาไอ้โง่ทำไมเชิดวุฒิสอดขึ้นควรจะถามตัวเองหรือพวกเรากันเองดีกว่าว่าเราเคยเดินอยู่ในป่านานสักเท่าไหร่และเราพินน่ะเดินป่ามานานเท่าไหร่มันไม่ใช่จุดอ่อนของพวกเรานะในการที่จะเดินตามเขาไม่ทันความชำนาญมันผิดกันพวกเราน่ะอาสาสมัครที่ถูกคัดเลือกตัวมาเท่านั้นในการเดินป่าครั้งนี้แต่ระพินน่ะมันอาชีพของเขามาตลอดทั้งชีวิตน่าจะไปเทียบกันได้ยังไงตัวก้อนเล็กขาก็ไม่ได้ยาวอะไรนะแต่ไปยังก็ผีเสียงคริสติน่าบ่นอุบอิบเอาผ้าขนหนูเล็กๆขึ้นมาเช็ดเหงื่อตามลำคอและใบหน้าไอ้ตัวเล็กขาไม่ยาวนะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพวกคุณก้าวได้หนึ่งก้าวแต่ผมก้าวไปแล้วอย่างน้อยก็สามก้าวช่วงระยะมันก็เลยยาวกว่ากันอีกอย่างนึงพวกคุณไม่เคยชินกับอากาศในโซนร้อนแบบนี้พอออกแรงเหงื่อก็ออกมากและพอออกเหงื่อออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมดแรงมากขึ้นเท่านั้นส่วนพวกผมเนี่ยมันเคยชินใช่แล้วครับเหงื่อไม่ออกมากนักก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยและถ้าไม่หิวน้ำจนทนไม่ไหวจริงๆพวกผมก็ไม่ดื่มน้ำเป็นอันขาดการเดินเหนื่อยมากๆแล้วดื่มน้ำเต็มกระหายจะยิ่งทำให้หมดแรงเดินและถ้าลงนั่งพักยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งหมดแรงเดินลงไปทุกทีครับแล้วก็หันมาทางอิสเบลคุณหมอเบลครับในฐานะแพทย์คุณควรจะทราบดีว่าวิธีจะชดเชยความอ่อนเปลี้ยที่เสียเหงื่อไปมากควรจะทำยังไงแม่ผมแดงมองเขาอย่างทึ่งๆนี่แปลว่าคุณจะยุให้พวกเรากินเกลือในขณะนี้เหรอนั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาของแพทย์หรอกครับไอ้โดยทฤษฎีนะอาจจะใช่แต่ไม่ไหวหรอกโดยข้อเท็จจริงนะพวกเราหิวน้ำกันอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าขืนให้กินเกลือเข้าไปอีกก็จะยิ่งกระหายน้ำขึ้นไปอีกพวกเรายังไม่ได้เป็นอูฐนี่จะได้อดน้ำได้ทนอย่างคุณนี่ว่าแต่ตัวคุณเองเถอะถ้าเลิกอาชีพมัคคุเทศก์นำทางเมื่อไหร่ไปสมัครชิงชัยกีฬาเดินเร็วในสนามโอลิมปิกเถอะฉันรับรองไม่มีใครคุณสู้คุณได้หรอกพรานใหญ่หัวเราะและสั่นศีรษะช้าๆเบนครับผมจะเดินได้เร็วก็เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้นแหละครับถ้าไปเดินในที่เรียบๆอย่างเส้นทางเดินแข่งขันของโอลิมปิกผมก็คงแพ้เขาแน่ๆ

0: นี่ว่าแต่ตัวคุณเองเถอะถ้าเลิกอาชีพมัคคุเทศก์นำทางเมื่อไหร่ใบสมัครชิงชัยกีฬาเดินเร็วในสนามโอลิมปิกเถอะฉันรับรองไม่มีใครคุณสู้คุณได้หรอกพรานใหญ่หัวเราะแล้วสั่นศีรษะช้าๆเบนครับผมจะเดินได้เร็วก็เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้นแหละครับถ้าไปเดินในที่เรียบๆอย่างเส้นทางเดินแข่งขันของโอลิมปิกผมก็คงแพ้เขาแน่ๆอ่ะพักกันพอสมควรแล้วจะไปกันหรือยังล่ะครับประโยคสุดท้ายเขาเร่งเอาดื้อๆสองแม่มสาวยังอิดเอื้อนอยู่คริสร้องออกมาว่านี่ฉันยังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยขาฉันน่ะแทบจะก้าวไม่ออกแล้วทั้งที่เคยเป็นแชมป์วิ่งเร็วมาก่อนสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฉันก็เหมือนกันเคยแข่งว่ายน้ำในโอลิมปิกมาแล้วได้ที่3แต่มาเดินตามหลังคุณบ่ายวันนี้น่ะเหรียญทองแดงของโอลิมปิกของฉันน่ะไม่มีความหมายอะไรเลยเบนร้องอุทธรณ์มาอีกคนพักอีกสัก5นาทีเถอะระพินสุภาพสตรีทั้ง2ของเราถ้าจะไม่ไหวจริงๆมันเป็นความผิดของผมเองที่ไปชวนพวกเราให้เดินกวดตามหลังคุณถ้าเราเดินอย่างออมแรงกันไปเป็นปกติก็คงจะไม่เหนื่อยกันมากนักด็อกเตอร์สแตนลีย์บอกตกลงครับอีก5นาทีก็ได้ครับแล้วเขาก็หันไปตบเข่าเชิดบุตรซึ่งนั่งราบกับพื้นไม่ห่างไปนักเป็นไงบ้างคุณบุตรสายตาของเชิดบุตรขณะนี้กำลังจับอยู่ที่เป้ากางเกงเดินป่าอันมีรอยแตกปริเพราะความตึงของคริสอยู่เขาเกือบสะดุ้งโยงปากบอกมาโดยไม่ยอมเปลี่ยนสายตาว่าสบายอย่าห่วงจะให้นั่งพักอีกนานสักเท่าไหร่ก็ได้วิวป่าแถวนี้สวยงามพี่ลึกละคุณจอมพรานยักไหล่ดับซิก้าลงเมื่อมันเหลือครึ่งตัวแล้วเอาทัดหูไว้บอกเบาๆว่าป่าแถวนี้น่ะมันยังไม่สวยนักหรอกครับแต่มันจะสวยกว่านี้อีกมากนักถ้าเราเดินไกลออกไปคุณจะได้เห็นหญ้าเป็นสีทองหรือสีแดงงามระยับแต่ให้ระวังหมีควายตัวโตๆไว้มั่งนะคุณนาเฮ้ อยู่ทั้งสองคนน่ะคิดพูดข้ามหัวมาอย่างหงุดหงิดพูดอะไรกันงึมงำฟังไม่รู้เรื่องต่อไปนี้นะพูดภาษาอังกฤษกันสักทีได้ไหมผมจะได้ฟังรู้เรื่องบ้างทุกคนพูดไทยได้หมดมีผมคนเดียวที่แย่ที่สุดนี่ขอร้องเถอะทั้งคริสทั้งเบลแล้วก็บ๊อบด้วยควรจะพูดให้ผมฟังรู้เรื่องมั่งจะไม่ต้องมาแปลซ้ำมันจะช่วยให้สะดวกขึ้นอีกมากผมไม่ใช่คนอื่นนะเว้ยอย่างน้อยก็เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งที่ร่วมคณะอยู่ด้วยทำไมพวกเราทั้งหมดจะต้องไปพูดไทยกับระพินแล้วก็เชิดวุฒิด้วยในเมื่อทั้งสองคนนั้นก็พูดอังกฤษได้ดีอยู่แล้วระพินกับเชิดวุฒินิ่งซะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดร.สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะจึงกล่าวขึ้นว่าคำขอร้องของคีตก็มีเหตุผลนะต่อไปนี้พวกเราทั้ง6คนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเถอะคีตเขาจะได้ฟังได้ด้วยยกเว้นแต่จะติดต่อกับพวกลูกหาบหรือพรานพื้นเมืองเท่านั้นแต่ผมไม่ชอบสปอคอิงลิชครับระพินหัวเราะพูดหน้าตาเฉยWhat? เบนร้องลั่นถามมาคริสติน่าหัวเราะกิ๊กออกมาเป็นครั้งแรกของบ่ายวันนี้ย่ำหัวเราะหรือแย้มยิ้มโดยบริสุทธิ์แม่ผมทองสวยน่ารักหน้าพิษไม่ใช่เล่นแวบหนึ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของระพินไพรวันแต่แล้วมันก็สลายวับไปกับตาเมื่อใบหน้าของแม่ดอกฟ้าดารินของเขามาลอยวนอยู่ในห้วงคิดวัดไทยทำด้วยอิฐเขาพูดหน้าตายต่อไปโดยไม่มีอเมริกันคนใดฟังได้รู้เรื่องยกเว้นคริสติน่าคนเดียวที่แตกฉานภาษาไทยและแสลงไทยมากกว่าทุกคนบอกต่อมาเป็นภาษาไทยว่าแต่ถ้าคุณคิดว่าวัดอังกฤษทำด้วยปูนแล้วก็เข้าใจผิดมากเพราะทำด้วยคอนกรีตนี่หยุดพูดเล่นสักทีได้ไหมได้ไหมคุณระพินแต่ต้องขอชมนะในแง่จิตวิทยานะคุณดีมากทีเดียว ที่ทำให้ฉันหายหงุดหงิดไปได้ในกรณีที่แกล้งให้เดินตามซะแทบตายและแม่ผมทองก็คว้าปืนยืนขึ้นมาทันทีเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษาพ่อแม่ของตนเองอ่ะเดินต่อไปได้แล้วพวกฉันหายเหนื่อยแล้วระพินทำหน้าเซ่อหันไปถามเชิดพุทธแหม่มว่ายังไงนะคุณพุทธเชิดพุทธยังไม่ทันจะตอบยังไงคริสติน่าก็ร้องแหลมมายังขัดใจว่านี่คุณจะฉันด่าซะก่อนหรือยังไงจะได้ฟังรู้เรื่องยูซันออฟอะหล่อนเว้นระยะไว้แค่นั้นระพินพรวดลุกขึ้นยืนตาลุกวาวนี่คุณผมมีแม่อยู่คนเดียวเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดคุณจะด่าผมยังไงก็ได้แต่กรุณาอย่าพาดพิงไปถึงแม่ของผมไม่งั้นผมอาจฆ่าคุณเชื่อเมื่อไหร่ก็ได้นะภาษาอังกฤษของพรานป่าในประโยคนี้ชัดเปรี้ยคริสติน่ายิ้มมุมปากหันไปพยักหน้ากับพรรคพวกเห็นไหมได้ผลฉันทำให้ชายคนนี้พูดภาษาของเราได้แล้วจุดอ่อนเขาอยู่ตรงนี้เองคือไม่ชอบให้ใครพาดพิงไปถึงมารดาเอาละคุณสุภาพบุรุษพวกเราขอขอบใจที่คุณอุตส่าห์ย้อนกลับมาสมทบกับเราอีกครั้งตอนนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางกับคุณแล้วและขอโทษด้วยในสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นี้ความจริงฉันยังพูดไม่ทันจบประโยคเลยคุณก็เต้นผางซะแล้วฉันเจตนาจะพูดว่า Son of a good mother ต่างหากคุณเข้าใจไปเป็นทางร้ายเองช่วยไม่ได้นี่มารดาของคุณเป็นคนดีมากมิฉะนั้นจะให้กำเนิดบุตรชายที่มีความสามารถถึงเพียงนี้เชียวเหรอไม่เลวไม่เลวเชียวล่ะคริสคุณเก่งมากพรานใหญ่แยกเขี้ยวตายังเขียวปัดอยู่เช่นนั้นลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินนำหน้าไปเงียบๆแต่ไม่เร่งฝีเท้าอะไรนักชะลอให้กลุ่มนายจ้างเดินตามมาทันเป็นหมู่เชิดวุฒเดินกระทบไหล่กระซิบนี่ระพินหาโอกาสฟัดให้ได้นะอย่าให้เสียเชิงชายเป็นอันขาดรายนี้นะผมขอยกให้คุณแล้วผมจองแม่ผมแดงนั่นเองระพินยกมือขยี้ปลายจมูกพูดห้วนๆไม่ละครับเชิญคุณวุฒิตามสบายเถอะผมยกให้ทั้งสองคนนั่นแหละปากจัดชิบหายเลยผมเดินป่ากับแหม่มทั้งอเมริกันทั้งพวกยุโรปมามากแล้วยังไม่เคยเห็นใครร้ายเท่าแม่คริสคนนี้สักคนเดียวท้าให้ดูดมั่งด่าแม่มั่งนะทำไมติดขัดเรื่องงานไอ้พรานของผมเรียงคิวซิเข็ดเลยผมน่ะเคยสมบุกสมบันมากับแหม่มสาวคนหนึ่งลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสเป็นพรานมือดีซะด้วยร้ายกาจโอการเหมือนกันอะไรนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ครึ่งของคริสติน่านะผู้หญิงปากจัดมีอาการท้าทายอยู่ตลอดเวลานะมันหมายถึงการให้ท่าอยู่ในทีนะคุณโอ้ใจท่าให้ทียังไงผมไม่รับประทานแล้วครับคุณวุฒิคุณต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าชีวิตของพรานไพรที่ชื่อรพินน่ะสมถะมากในเรื่องนี้และเกียรติยศพรานป่าของผมก็อยู่ตรงเรื่องนี้แหละผู้หญิงสวยไม่สามารถจะมาทำให้อุเบกขาของผมเสื่อมคลายลงไปได้ครับ
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

นทางนั้นไต่ไปตามด่านช้างซึ่งนำสูงขึ้นไหล่เขาและชันขึ้นเป็นลำดับมองไม่เห็นส่วนหลังของขบวนลูกหาบหรือพรานอีกสามคนที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเลยคริสติน่าเดินห่างเขาและเชิดบูธไปประมาณ10เมตรรวมกลุ่มอยู่กับลารีคีตและสแตนลีย์หัวหน้าคณะส่วนเบลสาวเท้าตีประกบข้างเข้ามาสองคนนี้คุยอะไรกันนินทาพวกเราหรือเปล่าเปล่าระพินหงุดหงิดมากที่ถูกคริสติน่าด่าเอาเชิดวุฒบอกเรียบๆใครบอกว่าเขาด่าคริสน่ะเขายังไม่ได้ด่าอะไรสักนิดนึงมิสเตอร์ฮันเตอร์ก็ตีความหมายเลยเถิดไปเองซึ่งเขาก็อธิบายให้รู้แล้วน่าจะหมดความข้องใจไปได้นี่เบนพูดน้ำเสียงร่าเริงเดินตะแคงคอมองหน้าระพินผู้เดินก้มหน้าอยู่งุดงุดนี่คุณโกรธคริสมากเหรอฉันได้ยินเขาขอโทษคุณแล้วนี่แต่กังวลเลยเบผมลืมแล้วล่ะก็ไม่เลวนี่ที่เขาสามารถทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนอีกครั้งนิสัยของคริสก็เป็นอย่างนี้แหละคุณต้องไม่ถือความจริงเขาเป็นคนน่ารักมากใช่น่าฟัดมากรวมทั้งคุณด้วยเชิดวุฒเป็นคนตอบแทนมาเบลห่อปากทำตาโตร้องเสียงสูงว่าไหนพูดใหม่สิฟังไม่ชัดตะกี้คุณพูดว่าอะไรนะวุฒผมว่าผมเห็นด้วยที่คุณบอกว่าคริสเป็นคนน่ารักอิซาเบลมีอาการลังเลเหมือนจะไม่เชื่อหูเอ๊ฉันว่าฉันได้ยินไปอีกอย่างหนึ่งนะระพินเมื่อกี้นี้นะวุฒิเขาพูดไปยังไงคุณได้ยินไม่ใช่เหรอผมก็ได้ยินเหมือนอย่างที่เขาพูดนั่นแหละก็นั่นนะสิได้ยินยังไงก็ได้ยินว่าหน้าฟัดเอ้ยน่ารักนะสิฉันจะฟ้องคริสนะอย่าบ้านะเบลผมหักคอคุณจริงๆด้วยนะเชิดบุตรร้องและปัจจุบันทันด่วนนั่นเองระพินไพรวันก็ชะงักกึกอย่างกระทันหันเบลกับเชิดบุตรหยุดตามลงด้วยอย่างไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นทั้งสองหันมามองพรานใหญ่เห็นเขาหรีตาก้มมองที่พื้นอันเต็มไปด้วยฝุ่นแดงมีรอยเท้าของพวกลูกหาบย่ำไปอย่างเห็นชัดเกิดอะไรขึ้นใครทำของตกกระมังด็อกเตอร์สแตนลีย์ร้องถามมาและพร้อมกันนั้นหัวหน้าคณะคริสและคีธก็ตามเข้ามาถึงในขณะที่ระพินไพรวันค่อยๆสุดกายลงไปพิจารณาอย่างรอยที่ปรากฏอยู่กับพื้นฝุ่นแดงนั้นเขาไม่พูดแต่ชี้มือลงไปยังรอยเท้าของพวกลูกหาบซึ่งบัดนี้มีรอยอุ้งเท้าขนาดชามก๋วยเตี๋ยวย่อมย่อมเหยียบทับลงไปความนุ่มของพื้นฝุ่นทำให้มันปรากฏชัดเจนพอสมควรทีเดียวเป็นรอยที่เกิดขึ้นไม่เกิน10หรือ15นาทีที่ผ่านมานี่เองทั้งหมดเงียบกริบจ้องที่รอยเท้าอันทับรอยเดินของพวกลูกหาบเหล่านั้นไปและสังเกตสีหน้าระพินเห็นเขาเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งกวาดสายตาไปรอบๆ บริเวณทางด่านนั้นแล้วลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าสังเกตทิศทางเพื่อจะจับให้ได้ว่ามันเริ่มต้นประทับซ้ำลงไปยังรอยของพวกลูกหาบตั้งแต่ช่วงไหน Big cat very very big เสียงดร.สแตนลีย์อุทานออกมาไม่เกินกระซิบตาสีฟ้าของหัวหน้าคณะลืมโผล่จอมพรานยังไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนที่ร่วมคณะอยู่พยายามรวมกลุ่มแอบเข้าชิดริมทางและอยู่ในอาการสงบก่อนชั่วคราวบุญคำเริ่มสาวรอยทันทีด้วยความชำนาญเดินเกรวนไปรอบๆมันขึ้นมาจากโด่งทึบด้านซ้ายด้านขวามือนี่เองนายแล้วก็ย่องตามหลังพวกนั้นไปเสียงตาพรานเท่าปกติ
ไม่แสดงอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นระพินโบกมือให้แกเดินตรวจรอยเท้าเหล่านั้นต่อไปพลางหันมาพยักหน้ากับกลุ่มนายจ้างของเขาซึ่งพากันยืนหน้าเลิกลักกันอยู่ไปครับเดินต่อครับเขาบอกเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นกันทั้งกลุ่มเริ่มเคลื่อนที่โดยมองไปตามพื้นที่เห็นรอยอยู่ทุกระยะบุญคำนั้นก้มๆเงยๆแล้วนำลิ้วไปก่อนแล้วในระหว่างที่ระพินเดินรวมหมู่กับพวกนายจ้างของเขาเชิดบุตรพยายามมองสบตาเขาก็เห็นระพินยิ้มให้นิดหนึ่งสั่นศีรษะน้อยๆเชิงไม่ให้ถามอะไรและอย่าถือเป็นเรื่องน่าตกใจอะไรนักแต่ฝ่ายนายจ้างทนอยู่ไม่ไหวระพินถ้าคุณไม่เป็นใบ้ไปละก็คุณควรจะบอกเราบ้างนะว่าไอ้ที่เราเห็นย่ำซ้ำรอยตีนลูกหาบอยู่นี่นะมันคืออะไรก็คือมีสัตว์ชนิดกินเนื้อเป็นอาหารตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากป่าเบื้องล่างและอาศัยทางด่านนี่เดินซ้ำรอยตามหลังพวกเราที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับลารีคิดหน้ามุ่ยเขาไม่สบอารมณ์ในคำตอบนั่นนักคริสติน่ารักษาความเงียบไว้ตามเดิมทั้งที่หล่อนก็อยากจะพูดอยากจะถามอะไรเต็มทีแต่เบลอดไม่ได้นี่มิสเตอร์ฮันเตอร์ไอธรรมชาตินิสัยเดิมของคุณเป็นยังไงนะพวกเราไม่สนใจหรอกแต่ในการที่คุณเป็นผู้นำทางของเราในครั้งนี้ขอให้เข้าใจด้วยว่าเราต้องการความกระจ่างทุกชนิดที่มันเกิดขึ้นโดยการค้นพบของคุณไม่ใช่การทำเป็นนิ่งเฉยอมพนันไล่พวกเราต้องมาคอยเป็นภาระเซาซีถามอยู่ให้เสียเวลาอ่ะก็อย่าถามซะก็หมดเรื่องรอยเสือแค่นี้เองเห็นเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ท่านรีเชิร์ดวุฒเอ่ยขึ้นนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเชิร์ดวุฒหัวหน้าคณะขัดขึ้นโดยเร็วข้าวหน้าเครียดลงนิดนึงเราไม่สนใจกับรอยเสือนี่นักหรอกถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนหยุดพักเที่ยงนี่ผมเดินคุยมากับระพินเขาบอกให้ผมฟังว่าที่หมู่บ้านซับบอนที่เราจะไปพักข้างหน้านี่มีเสือกินคนตัวหนึ่งมาอาละวาดอยู่และพวกกะเหรี่ยงในหมู่บ้านน่ะเคยมาตามเขาให้ไปช่วยล่าแต่เขาไม่มีเวลาพอที่จะไปช่วยพวกนั้นได้และในขณะนี้พวกเราทั้งหมดก็กำลังจะบ่ายหน้าไปยังซับบอนด้วยทุกคนในคณะได้ยินเสียงพูดช้าๆของด็อกเตอร์สแตนลีย์อย่างถนัดเริ่มมีปฏิกิริยาทันทีแมนอีเตอร์ตาพรานคนนี้บอกอาจารย์ไว้อย่างนั้นเหรอคะคริสติน่าร้องออกมาเบาๆใช่เขาเล่าให้ฟังขณะที่เดินคุยมาด้วยกันฉันไม่สนใจอะไรนักแล้วก็ยังไม่ได้บอกพวกเราแต่สั่งเขาไว้แล้วว่าเราไม่ต้องการจะไปพักยังหมู่บ้านนั้นแต่เขาบอกว่าเส้นทางมันจำเป็นต้องผ่านไอ้การมาพบรอยเสือเดินตามหลังพวกลูกหาเป็นแบบนี้นะมันไม่เข้าท่าเลย

แมนอีเตอร์ตาพรานคนนี้บอกอาจารย์ไว้อย่างนั้นเหรอคะคริสติน่าร้องออกมาเบาๆใช่เขาเล่าให้ฟังขณะที่เดินคุยมาด้วยกันฉันไม่สนใจอะไรนักแล้วก็ยังไม่ได้บอกพวกเราแต่สั่งเขาไว้แล้วว่าเราไม่ต้องการจะไปพักยังหมู่บ้านนั้นแต่เขาบอกว่าเส้นทางมันจำเป็นต้องผ่านไอ้การมาพบรอยเสือเดินตามหลังพวกลูกหาเป็นแบบนี้นะมันไม่เข้าท่าเลยระพินยังเงียบเฉยอยู่เช่นนั้นตรวจดูพื้นและมองบุญคำที่ก้มๆเงยๆอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณ20เมตรทุกระยะอากาศก็มืดมัวลงทุกขณะระพินในที่สุดคริสติน่าก็พูดกับพรานใหญ่น้ำเสียงจริงจังขึ้น Yes ma'am Tiger Leopard หรือ Panther คุณว่าคุณเคยเดินป่าล่าสัตว์มาแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่พรานนี่เสียงของหล่อนกระชากก็แล้วไปเสือดำหรือเสือดาวจะไม่มีอุ้งเท้าที่ใหญ่โตและน้ำหนักตัวมากถึงขนาดนี้และเสือดำกับเสือดาวส่วนมากก็จะไม่ใช้วิธีเดินตามหลังเหยื่อเป็นระยะทางไกลๆนอกจากจะคอยดักซุ่มอยู่บนที่สูงเพื่อเล่นงานเหยื่อเท่านั้นและถ้ามากันเป็นหมู่คณะจำนวนมากเช่นนี้ก็จะไม่กล้ายกเว้นแต่จะเห็นเหยื่อตามลำพังคนเดียวถ้างั้นก็ไทเกอร์เบลอุทานเบาๆครับคนไทยเขาเรียกว่าไอ้โคร่งหรือลายพาดกรอนครับตัวเดียวกันหรือเปล่าที่คุณบอกอาจารย์ว่าอาละวาดอยู่แถวหมู่บ้านซับบอนที่เรากำลังจะไปอ่ะระพินเลิกคิ้วเบะปากนิดนึงน่าเสียดายครับบังเอิญผมไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาหรือรู้จักรอยตีนกันมาก่อนซะด้วยเลยวินิจฉัยไม่ถูกครับแต่เอาเป็นว่าคิดในทางที่ดีไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับแล้วทำไมมันถึงเดินทับรอยตีนพวกเราเป็นแบบนี้ล่ะคุณคิดว่ามันก็อาจจะเป็นการบังเอิญก็ได้ทางในป่ามันเป็นทางเดินของสัตว์ป่านี่คุณแต่มนุษย์อุตริมาเดินเองต่างหากใครจะไปห้ามไม่ให้มันเดินได้หรอครับมันโผล่ขึ้นมาจากป่าตอนที่พวกเราเดินผ่านไปแล้วแล้วก็อาจเดินไปตามด่านช้างนี่ระยะหนึ่งจากนั้นก็อาจจะแยกเข้าป่าไปอีกนั่นไงครับบุญคำยืนทำสัญญาณบอกให้รู้ว่ารอยของมันตัดลงป่าด้านซ้ายไปแล้วเขาพยักหน้าไปด้านหน้าทุกคนมองตามเห็นบุญคำหยุดยืนนิ่งอยู่ริมทางด้านซ้ายแล้วชี้มือวาดให้ดูเป็นเครื่องหมายระยะที่มันเดินซ้ำทับรอยพวกลูกหาไปประมาณสัก 3-40 เมตรจากนั้นก็เลี่ยงลงพงทึบด้านล่างซีกซ้ายมือของด่านช้างไปเมื่อต่างเดินมาถึงก็มองเห็นตามที่ระพินพูดระหว่างบ่าวนายพรานป่าทั้งคู่ก็ไม่เห็นพูดอะไรกันทั้งสิ้นความในต่างๆรู้กันเองโดยสายตาและปรากฏการสัญญาณป่าที่ต่างคนต่างช่ำชองดีอยู่แล้วพวกนายจ้างดูเหมือนจะถอนใจออกมาอย่างโล่งอกระพินซ่อนยิ้มต่างเดินกันต่อไปแต่และชั่วไม่นานนักของขนทางที่สูงสูงต่ำต่ำราวกะลอนคลื่นนั้นบุญคำผู้ล้ำไปเบื้องหน้าของทุกคนก็หยุดชะงักอีกครั้งคราวนี้แกเอามือเกาคางตำแหน่งนั้นเป็นแอ่งน้ำแฉะรอยเท้าพวกลูกหาบย่ำไว้ชัดทีเดียวส่วนรอยของไอ้ลายก็ยิ่งปรากฏชัดมันตัดขึ้นมาจากป่าปีกซ้ายขนาดของอุ้งเท้าที่ประทับไว้ยังดินปนโคลนเห็นชัดกว่าทุกครั้งทุกคนของฝ่ายนายจ้างมองหน้าเขานี่ก็เป็นเสืออีกตัวที่บังเอิญตัดขึ้นมาจากขุบทึบซ้ายมือละกระมังคิดถามเบาๆแต่หางเสียงประชดปลด M16 ขึ้นมาปลดห้ามไกลและผลักไปอยู่ในตำแหน่งยิงรัวหรือฟลูออโต้ทันทีก็อาจเป็นได้ครับแถวนี้เสือชุมถิ่นของมันอยู่แล้วพรานใหญ่ตอบและกระดิกนิ้วเรียกบุญคำให้ไปเดิน

ดึงลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนเพื่อให้แน่ใจว่ามันบรรจุอยู่ในรังเพลิงพร้อมวันแรกของการเดินทางกับพรานที่ชื่อระพินนี่ชักจะไม่สนุกซะละเรารู้ตัวล่วงหน้าว่าเรื่องอย่างนี้คงหนีไม่พ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วเกินไปนะเบลบ่นขึ้นหัวเราะไม่สนิทนักเป็นครั้งแรกที่หล่อนทรุดกายลงไปพิจารณารอยเท้าที่ปรากฏอยู่อย่างชัดและลึกนั้นคุณพอจะบอกได้ไหมว่ามันควรจะตัวขนาดไหนน้ำหนักสักเท่าไหร่หัวหน้าคณะถามในขณะที่กระโดดข้ามแอ่งน้ำนั้นไปยืนอยู่ข้างพรานใหญ่ก็พอจะบอกได้โดยประมาณเท่านั้นแหละครับตัวไม่ใหญ่นักจากปลายจมูกถึงก้นโดยไม่นับหางก็ไม่ควรจะยาวเกิน170เซนน้ำหนักตัวก็แค่350ถึง400ปอนด์เป็นอย่างสูงครับไอ้ห่าระพินนั่นน่ะมันลูกม้าเลยนะเชิดวุฒิเผลอตัวร้องอุทานออกมาพวกนายจ้างนิ่งคิดคำนวณขนาดและน้ำหนักอย่างที่เขาบอกอยู่ครู่และทั้ง4คนก็แทบตาเหลือกพระเจ้าอย่าล้อเล่นนะระพินคิดบนอุบอิบในลำคอรับรองครับไม่โตไปกว่านี้หรอกครับบ้าแล้วสิคุณว่าขนาดที่คุณบอกมาน่ะทั้งน้ำหนักตัวและความยาวนี่น่ะพวกเราคิดว่ามันเล็กไปอย่างนั้นเหรอคริสติน่าร้องเพ่นเข้ามาใกล้ป้ายแขนเช็ดเหงื่อจมูกอากาศเริ่มเย็นเยือกลงอย่างรวดเร็วเชิดพุทธยังบอกเลยว่ามันขนาดลูกม้าเอาก็นั่นสิครับลูกม้าก็ต้องเล็กกว่าแม่หรือพ่อม้าไงครับเขาตอบแล้วก็เดินต่อไปโดยไม่ปริปากชักชวนใครทุกคนจึงต้องเดินตามและพยายามก้มดูรอยเสือที่เดินตามหลังพวกลูกหาไปอีกครั้งอย่างใจคอไม่ปกตินักแปลกจริงก็เห็นว่ามันแยกเข้าป่าริมทางไปแล้วทำไมถึงโผล่ขึ้นมาเดินตามหลังคนของเราอีกแบบนี้คุณอธิบายได้ไหมอธิบายก็ได้ครับมันขี้เกียจจะเดินถนนโล่งๆก็เข้าป่าสักทีนึงครั้นพอขี้เกียจเดินรกๆก็ย้อนกลับขึ้นมาเดินบนด่านช้างสักทีนึงมันก็แค่นี้แหละ

รพินคิดบนอุบอิบในลำคอรับรองครับไม่โตไปกว่านี้หรอกครับบ้าแล้วสิคุณว่าขนาดที่คุณบอกมาน่ะทั้งน้ำหนักตัวและความยาวนี่น่ะพวกเราคิดว่ามันเล็กไปอย่างนั้นเหรอคริสติน่าร้องเพ่นเข้ามาใกล้ป้ายแขนเช็ดเหงื่อจมูกอากาศเริ่มเย็นเยือกลงอย่างรวดเร็วเชิดวุฒิยังบอกเลยว่ามันขนาดลูกม้าก็นั่นสิครับลูกม้าก็ต้องเล็กกว่าแม่หรือพ่อม้าไงครับเขาตอบแล้วก็เดินต่อไปโดยไม่ปริปากชักชวนใครทุกคนจึงต้องเดินตามและพยายามก้มดูรอยเสือที่เดินตามหลังพวกลูกหาไปอีกครั้งอย่างใจคอไม่ปกตินักแปลกจริงก็เห็นว่ามันแยกเข้าป่าริมทางไปแล้วทำไมถึงโผล่ขึ้นมาเดินตามหลังคนของเราอีกแบบนี้คุณอธิบายได้ไหมอธิบายก็ได้ครับมันขี้เกียจจะเดินถนนโล่งๆก็เข้าป่าสักทีนึงครั้นพอขี้เกียจเดินรกๆก็ย้อนกลับขึ้นมาเดินบนด่านช้างสักทีนึงมันก็แค่นี้แหละนี่คุณรพินไพรวันถ้าคุณจะกรุณาพูดเล่นหรือเห็นว่าพวกเราโง่งั่งที่สุดในสายตาของคุณพวกเราก็จะขอบคุณอย่างมากเราไม่กลัวเสือหรอกแต่เราห่วง

็นห่วงคนของเราที่เดินไปก่อนแล้วล่วงหน้าพวกนั้นจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีเสือเดินสะกดหลังเขาอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวหลบเข้าป่าประเดี๋ยวก็เดินย่องทับรอยไปอีกอย่างเงี้ยคริสติน่าพูดเน้นเสียงอย่างจริงจังจ้องหน้าเขาจอมพรานใช้นิ้วเสยปีกหมวกขึ้นนิดนึงรอยยิ้มแวบไปในแววตาขณะที่ชำเลืองผ่านหน้าคริสติน่าไปจ้องอยู่ที่หน้าตาตื่นกลัวๆที่ส่อชัดของเบลพวกคุณไม่กลัวก็ดีแล้วล่ะเพราะคนเราเนี่ยเวลาเกิดความกลัวต่อมชนิดนึงในร่างกายมันจะระเหยกลิ่นที่ส่อถึงความกลัวนั่นออกมาแล้วเสือมันก็จะจับกลิ่นได้มันก็จะรู้จุดอ่อนทันทีแล้วมันก็จะเลือกโจมตีคนที่กลัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นจำไว้ครับอย่ากลัวไว้เป็นดีขู่ไม่เข้าเรื่องเบนร้องเร็วปริ๊ดหน้าบึ้งต่อมอะไรของคุณกันไหนบอกสิไอ้ที่ว่ามันจะระเหยกลิ่นแห่งความกลัวออกมาน่ะต่อมเอ๊ะต่อมอะไรนะครับคุณวุฒิประโยคหลังเขาหันไปถามเชิดวุฒิซึ่งตอบมาโดยเร็วโดยไม่ต้องคิดว่าต่อมบาโทลินในผู้หญิงและต่อมเคาเปอร์ในผู้ชายยังไงล่ะสเตลฟิตอีเดียทั้งสองคนนั่นแหละเรากันนัดกันไว้แม่สาวทั้งสองคนร้องลั่นออกมาในประโยคเดียวกันแล้วก็พร้อมกันแต่ก็อดที่จะครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งไม่ได้ดร.สแตนลีย์กับคีธน่ะหัวรอกกากออกมาเป็นครั้งแรกอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่ส่วนเชิดวุฒิกระพินทำหน้าตายได้เท่าๆกันเสียงเบนร้องถามร้องแหลมมาอีกว่าฉันเป็นหมอฉันรู้ดีว่าไม่มีตำบ้าตำบออะไรในตัวมนุษย์หรอกที่จะระเหยกลิ่นไออย่างความกลัวออกมาได้ความกลัวน่ะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับสมองมันไม่มีต่อมอะไรที่จะระเหยกลิ่นออกมาได้ทั้งนั้นแหละวุฒินะวุฒิคุณน่ะไม่น่าจะมาเป็นลูกคู่ผสมโรงกับนายฮันเตอร์หน้าหินคนนี้เลยเสียแรงมาด้วยกันแล้วกันผมก็ไม่ได้เป็นลูกคู่ใครสักหน่อยเขาหันมาถามผมเรื่องต่อมเรื่องไตไอผมก็ไม่ใช่หมอนี่ผมจะไปรู้ได้ยังไงพอจะเคยได้ยินชื่อต่อมในร่างกายมนุษย์อยู่กับอีสองต่อมนี่เท่านั้นแหละคุณยังไม่รู้เลยไอ้สองต่อมนี่มันมีหน้าที่ยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนเชิดบุตรพูดอ่อนๆเบนหัวรอหึ่ๆชี้หน้านายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยเอาเถอะคงจะมีโอกาสนึงหรอกที่ฉันจะเอาเข็มฉีดยาจิ้มเข้าไปในต่อมเคาน์เตอร์ของคุณให้มันรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและฉันก็รู้ด้วยไอ้ต่อมเวนนั่นของคุณมันทำงานอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่คุณเห็นฉันและคริสในวันแรกถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่ไม่เชื่อลองรูดซิปกางเกงนี่งัดกันมาดูกันเลยห่วยให้มันได้อย่างงี้สิวอยเจอคนจริงเขาให้ซะแล้วเชิดบุตรร้องมาเป็นภาษาไทยแล้วยิ้มแห้งๆแต่ระพินหน้ายังคงเป็นหินอยู่เช่นเดิมทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นแต่เขาก็พอใจที่บรรยากาศของคณะนายจ้างครื้นเครงขึ้นอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งจิตวิทยาในการพาเดินป่าของเขาเป็นเช่นนี้มานานแล้วคือถ้าโชยกลิ่นอันตรายทำให้เกิดความเกรงกลัวหวาดหวั่นแก่คณะนายจ้างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะหาทางให้เกิดเรื่องสนุกครื้นเครงเข้ามาแทรกเพื่อเบนความวิตกกังวลซะในขณะที่สมองของตนเองเริ่มคิดวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับมหาภัยนั้นๆอยู่คนเดียวเงียบเงียบบุญคำเดินคล้อยไปคุมอยู่ท้ายขบวนโดยสัญญาณของเขาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสั่งออกมาเป็นคำพูดคีธเบลและริชเชิร์ดวุฒเดินร่วมกลุ่มกันอยู่ตรงกลางคนเหล่านั้นพูดคุยหรือถกเถียงหยอกล้อกันอีกเช่นไรเขาไม่สนใจแต่สำหรับหัวหน้าคณะด็อกเตอร์สแตนลีย์เดินเคียงไหลเข้าไปติดๆนี่ระพินมีพรานของคุณสามคนเดินคุมพวกลูกหาบไปด้วยคุณคิดว่าพวกเขาจะรู้ตัวไหมว่ามีเสือตามอยู่ข้างหลังก็อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ได้เท่าๆกันครับแต่โปรดอย่าห่วงเลยครับคนของผมทั้งสามคนนั่นไว้ใจได้เสมอครับคุณคิดยังไง
ผมว่าถ้ามันเป็นตัวเดียวกับแมนอิตเตอร์ที่คุณว่ามันจะเกาะติดหลังพวกเราไปแบบนี้ตลอดและไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งมันต้องเล่นงานแน่แต่ถ้าเราไม่เผลอก็ไม่เป็นไรหรอกครับระพินคุณพูดง่ายแต่ฟังยากนะดร.สแตนลีย์บ่นพร้อมกับโครงศีรษะช้าๆก็คุณบอกกับผมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงเสือตัวนั้นให้มากที่สุดไงครับผมก็พยายามหลีกแล้วแต่มันเข้ามาใกล้เราเองผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหัวหน้าคณะอึ้งไปครู่หวดหัวคิ้วขมวดระพินผมยอมรับนะว่าฝ่ายของผมไม่มีใครชำนาญในเรื่องนี้หรอกแม้ว่าจะมีบางคนคุยโวอยู่บ้างคุณก็อย่าถือสาเลยเป็นอันว่าผมมอบหน้าที่นี้ให้คุณก็แล้วกันคือเราจะพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันโดยไม่จำเป็นแต่ถ้ามันเข้าทางปืนของฝ่ายคุณเมื่อไหร่ก็อย่าเอาไว้ผมไม่ชอบให้มันคอยดักหน้าดักหลังกลุ่มของเราอยู่อย่างนี้ตกลงครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะยากในการที่เราจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวลูกหาบ10คนพวกคุณอีก5รวมเป็น15ผมระวังยากครับมันเป็นเสือพิการขาหน้าซ้ายข้างซ้ายน่ะมันเดินขยเยกไม่ถนัดนักอาจถูกใครยิงมาก่อนหรืออาจจะเกิดจากการต่อสู้กับเหยื่อของมันก็ได้คุณรู้ได้ยังไงระพินว่าขาซ้ายของมันพิการดูจากรอยเท้าครับที่แอ่งน้ำนั่นก็รู้เพราะจับได้ทั้ง4อุ้งเท้าโดยชัดเจนอุ้งเท้าซ้ายของมันเวลาเดินจะเหยียบพื้นไม่ถนัดเต็มที่นักแต่ไปหนักที่อุ้งเท้าขวาบางทีมันอาจจะมีขนเหม็นหักปักอยู่ที่อุ้งเท้าซ้ายก็ได้ครับดร.สแตนลีย์พยักหน้าช้าๆเม้มริมฝีปากขบวนลูกหาบของเราตอนนี้อยู่ห่างจากเราสักเท่าไหร่คุณผมกะว่าไม่เกินไมล์ครึ่งนะครับเราควรจะให้รู้ตัวและหยุดรอพวกเราก่อนนะโดยการยิงปืนขึ้นสักนัดหนึ่งคุณว่าดีไหมไม่จำเป็นนะครับมันอึกกระเริกแล้วก็เสียเวลาไปเปล่าๆผมเชื่อว่าก่อนการหยุดพักของเราวันนี้มันจะยังไม่จู่โจมเข้ามาเป็นอันขาดแต่คืนนี้อะครับภายหลังจากเราวางแคมป์แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะป้วนเปี้ยนเข้ามาใกล้ๆนี่คุณถามจริงๆเถอะคุณคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกับที่เอาคนที่ซัดบอลไปกินหรือเปล่าระพินไพรวันยิ้มนิดหนึ่งถ้าเสือพิการแบบนี้ก็เชื่อได้ถึง 99% ครับว่าน่าจะเป็นแมนอีเตอร์ตัวนั้นแหละขณะนี้มันเริ่มติดตามคณะของเราแล้วแต่เรื่องเล็กครับผมขอร้องอะไรคุณในฐานะหัวหน้าคณะเพื่อให้พูดกับคนของคุณหน่อยได้ไหมลำพังผมพูดนะเขาเหล่านั้นอาจไม่สนใจเชื่อฟังนักได้คุณยายผมพูดไงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกคนระวังตัวขณะที่วางแคมป์พักแล้วนะอย่าให้คนใดคนหนึ่งเดินพ้นออกจากบริเวณที่พักไปโดยไม่บอกให้ผมรู้ไม่ว่าจะใกล้ที่พักสักแค่ไหนได้ผมจะบอกกับพวกนั้นเองว่าแต่นี่นะมันก็ค่ำเต็มทีแล้วนะคุณอีกไม่กี่นาทีก็จะมืดสนิทเราจะเดินกันไปในความมืดในขณะที่มีเสือกินคนคอยตามอยู่อย่างงี้น่ะเหรอจอมพรานหัวเราะเบาๆมืดหรือสว่างกลางคืนหรือกลางวันมันก็ไม่มีความหมายเท่ากันนั่นแหละครับสำหรับผมในเขตป่าที่ผมท่องเที่ยวอยู่ก่อนและระยะนี้มันก็ยังเป็นอาณาจักรของผมอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็โปรดอย่าห่วงเสือตัวนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลอะไรนะตราบใดก็ตามที่พวกคุณเชื่อฟังผมครับขาดเสียงพูดเบาเหมือนกระซิบของระพินจมูกของทุกคนก็โชยกลิ่นสาบสางฉุนกึกมาตามลมใกล้ค่ำจนแทบผงะแต่พรานใหญ่เฉยเท้าคงเดินไปตามปกติความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นเห็นชัดทุกคนนายจ้างอเมริกันทั้ง4เริ่มสูดจมูกฟุดฟิตและแสดงอาการเตรียมพร้อมปลดปืนออกจากไหล่ทันทีบ้างที่ขึ้นลำไว้เรียบร้อยแล้วก็ปลดห้ามไกลไอ้บ้างที่ยังไม่ขึ้นลำก็กระชากลูกเลื่อนดังลั่น
และพากันถือปืนในท่าเฉียงอาวุธเหมือนจะเตรียมเข้าประจัญบานกับมนุษย์ด้วยกันเช่นนั้น

0: 101.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กทม.ลุยดอนเมืองเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกครูคลองสาธารณะปัญหาบุกรุกคลองสาธารณะนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำคู่ในกิมสาย3บริเวณถนนสงประภาเขตดอนเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์และเตรียมฟื้นฟูสภาพคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีนายคมสันวิสาวะโทผู้ตรวจราชการสูงนายสมบัติกนกทิพย์วันผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดอนเมืองเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกรุงเทพให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยสำนักงานเขตดอนเมืองจะเร่งดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการตามแผนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำในที่สาธารณะบริเวณคูในกิมสาย3หลังพบว่ามีอาคารสะพานและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนลุกล้ำลำธารสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเช่าพื้นที่โดยไม่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาคลองและการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการมีสิ่งปลูกสร้างเข้าข่ายรื้อถอนจำนวน8อาคารโดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้แจ้งประชาสัมพันธ์และติดประกาศให้ผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าพร้อมกำหนดระยะเวลาในการเข้าดำเนินการรื้อถอนประมาณ15วันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้มีการเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2569เป็นต้นไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio

0: ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนจริง
9: เอ๊ะทำไมจริงถึงออกเสียงแบบไม่มีตัวรอเรือด้วยนะ
10: โอ้ยแม่คนช่างสงสัยอย่างนี้ต้องถามพี่พศนั่นไงพี่พศคนเก่งของเราเดินมาโน่นแล้ว
8: ไงจ้ะเด็กๆทำอะไรกันอยู
9: ่กำลังดูรายการเพลงกันอยู่ค่ะแต่พี่นักร้องร้องว่ารักจริงๆทำไมถึงไม่พูดว่าจริงล่ะคะคำว่าจริงสะกดมีรอเรือด้วยไม่ใช่หรือคะ
8: คำว่าจริงแปลว่าแท้แน่นอนไม่ปลอมไม่หลอกไม่ลวงไม่ปดไม่เท็จเช่นพูดจริงทำจริงอักษรจอจานกับรอเรือในภาษาไทยออกเสียงควบไม่ได้จำไว้ว่าคำว่าจริงจอจานกับรอเรืออยู่ด้วยกันแต่รอเรือไม่ออกเสียงเราจึงอ่านว่าจริงจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

ขายของโบราณเนี่ยก็หาสุดมั่นทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้มั้ย

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 10สมาคมเหล็กจี้รัฐเร่งยกเลิกโรงงาน IF ขจัดทุนเทาป้องกันเหล็กไทยนายนาวาจันทนะสุรคนประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมผู้บริหาร10สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยได้แก่สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทยสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นสมาคมเหล็กโครงสร้างรูปพันรีดร้อนสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์ตไฟฟ้าสมาคมโลหะไทยสมาคมพัฒนาสแตนเลสไทยสมาคมการชุบสังกะสีไทยและสมาคมหลังคาเหล็กไทยได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิริศวิเศษศิลป์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนิติรมยนนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้บริหารสมอการเข้าพบและหารือครั้งนี้เพื่อรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและต่างประเทศตลอดจนติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆความคืบหน้าในการตรวจติดตามผู้ได้รับใบอนุญาตและการควบคุมตรวจสอบสินค้าเหล็กโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับฟังข้อเสนอจาก10สมาคมเหล็กซึ่งเป็นตัวแทนจริงของอุตสาหกรรมเหล็กกว่า500บริษัทในประเทศไทยด้วยความตั้งใจพร้อมนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้ง

0: ต้นชั่วโมงหน้า
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: ตอนแพะรับบาป

0: ทำอะไรนะก้าวแต้ม
1: เปล่านะ
0: นั่นปลานี่ใครจับมา
1: ฉันเดินมาก็เห็นวิเชียรมาศนอนหลับทับปลานี่แล้วอ่ะ
0: วิเชียรมาศตื่นเร็วเธอจับปลาตัวนี้มาเหรอ
2: เปล่านะฉันไม่รู้เรื่อง
0: ใครเป็นคนทำยอมรับมาเสียดีๆ
1: อัดจี
2: ้ก้าวแต้ม
0: หลักฐานมัดตัวขนาดนี้แล้วยอมรับมาซะดี
1: ๆฉันเป็นคนทำแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ
0: นิสัยไม่ดีเลยมีป้ายห้ามจับยังฝ่าฝืนและมาโยนความผิดให้เพื่อนกลายเป็นแพะรับบาปอีก
1: วิเชียรมาศไม่ใช่แพะนะวิเชียรมาศเป็นแมว
0: แพ้รับบาปเป็นสำนวนหมายถึงการจับผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดมาใส่ความว่าเป็นคนร้ายเหมือนกับแพะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งชื่อสุมนเลี้ยงลิงไว้ตัวหนึ่งและอยู่มาวันหนึ่งชาวนาต้องเดินทางไปธุระที่ต่างหมู่บ้านพอตกตอนกลางวันชาวนาเข้าพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งใกล้หนองน้ำเขาวางห่ออาหารไว้ที่โคนต้นไม้แล้วลงไปอาบน้ำฝ่ายลิงพอชาวนาไปพ้นตัวก็แก้ห่ออาหารออกและกินอย่างอร่อยอร่อยจนหมดแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อชาวนากลับมาคงโกรธจึงหันรีหันขวางอยู่เห็นแพะตัวหนึ่งยืนเล็มใบไม้อยู่ใกล้ๆจึงเอามือที่เปื้อนอาหารไปป้ายปากแพะชาวนากลับมาไม่เห็นอาหารในห่อหันไปเห็นแพะปากเปื้อนอาหารก็โกรธคว้าไม้ไล่ตีแพะเจ็บไปแพะจึงต้องรับบาปที่ลิงก่อไว้โดยไม่รู้อีโหน่อีเหน
1: ่ฉันสำนึกผิดแล้วขอโทษจริงๆขอโทษจริง
0: ๆสำนึกได้ก็ดีคราวหลังอย่าทำอีกนะ
1: เหงา
3: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้เสนอ8มาตรการดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยวอุตสาหกรรม

0: ยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนได้นำหนังสือซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบให้แก่นายสิงห์ศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะกำกับดูแลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.หลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดเวทีพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงสำหรับเนื้อหาซึ่งเป็นข้อเสนอของเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ประกอบด้วย 1. ขอให้รัฐบาลผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมโรงเชือดไก่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตในท้องถิ่นการสร้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้าถึงสินเชื่อของภาครัฐทุกโครงการโดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้โดยลดเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดเช่นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อให้เกิดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ควรให้เฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่แข็งแรงแล้วและปรับปรุงเงื่อนไขให้สามารถนำหลักทรัพย์ที่ดินอาคารที่จะซื้อมาเข้าโครงการซอฟต์โลนและขยายเพดานวงเงินในกรณีซื้อหลักทรัพย์ 3. ขอให้ผลักดันโครงการสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 4. ขอให้ส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมรวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและกระแสความนิยมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างจุดดึงดูดกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 5. ขอให้ผลักดันโครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลเพื่อยกระดับจังหวัดสตูลไปสู่เมืองไมซิตี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสตูล 6. ขอให้ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสุไหงโกลกหาดใหญ่เพื่อรองรับการเชื่อมต่อด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในอนาคต 7. ขอให้ผลักดันโครงการคลองบายพาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อลดอุทกภัยป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบติดตามแจ้งเตือนน้ำแบบเรียลไทม์โดยต่อยอดจากแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและ 8. ขอให้ผลักดันให้จังหวัดนราธิวาสเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นแลนด์มาร์คด้านวัฒนธรรมและเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่สำคัญ
1: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนคำที่ใช้บัน
9: ก้อยมานี่แน่มาต่อกลอนบทใหม่กันไหมจำได้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยท่องกลอนอะไร
10: จำได้จ้ะก็กลอนคำบันนองไง
9: น้องของพี่เนี่ยจำแม่นจังเลยวันเนี้ยจะท่องกลอนบันอีกแบบนึงที่เขียนเป็นบอใบไม้รอเรือที่เรียกว่ารอหันจ้ะไม้บรรทัดบรรจุไว้บรรทุกไปที่บรรยายเขียนบรรจงอีกมากมายคำที่ใช้บันรออ
10: ๋อจำได้ง่ายนิดเดียว
9: บอกมาเชียวคำอะไรเนาะ
10: ฟังนะอย่าหน้างอล่ะบรรทัดบรรจุบรรทุกบรรยายและยังมีอีกมากจำไม่ได้หาเอาเองเถอะ
8: คำที่ใช้บรรรอหันมีหลายคำเช่นบรรทัดบรรทุกบรรจุบรรจงบรรยายบรรยงบรรลุบรรเลง
11: และพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยศ.ลุยหักเงินเดือนผู้กู้เพิ่มพฤษภาคมนี้ขอความร่วมมือนายจ้าง 5,200 แห่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอแจ้งว่าขณะนี้กยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่มีผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569และนำเงินส่งครั้งถัดไปภายในวันที่15ของทุกเดือนสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกยศ.ขอเชิญองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้ระบบ e-pay SLF ได้ที่ www.studentloan.or.thและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง LINE บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างกยศ.ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนร้านรับซื้อของเก่าส่งกลิ่นเหม็น
12: เท่าแกของเก่าที่รับซื้อมากลิ่นมันเหม็นมากแล้วนะชาวบ้านเขาให้ฉันมาบอก
13: ไหนไม่เห็นเหม็นเลยอ่ะ
12: มันเหม็นจริงๆนะเหม็นไปจนถึงปากซอยเลยไม่มีใครอยากจะผ่านซอยนี้เลยรู้ไหม
13: ช่วยไม่ได้มันเป็นอาชีพของฉันแล้วอีกอย่างฉันก็ทำมาหากินสุจริตนะ
14: รู้หรือไม่คะว่าการทำอะไรให้เกิดกลิ่นแสงเสียงสิ่งมีพิษฝุ่นละอองทำให้ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนคนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นถึงแม้จะทำมาหากินสุจริตแต่ก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะโดยกรณีนี้อาจต้องหาวิธีแก้ไขไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่นนะคะ
13: ฮ่อฉันจะรีบไปหาทางแก้ไขเลยขอบคุณมากนะที่มาบอกอ่ะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลาบริการตรวจมะเร็งฟรีใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวบรรยากาศการตรวจคัดกรองมะเร็งฟรีประจำปี2569เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนชาวจังหวัดยะลาให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลาเดินหน้าดูแลสุขภาพเชิงรุกเปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับประชาชนอายุ 30-70 ปีฟรีครอบคลุมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ภายในงานยังมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคณห้องประชุมเทศบาลชั้น2สำนักงานเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 14:00 น.ไม่มีหยุดพักกลางวันเพียงนำบัตรประชาชนมาเข้าร่วมบริการตรวจได้เลยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลยะลาโทรศัพท์073-720-608
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนคำสอน
9: ศรีสวัสดิ์บ้านข้างๆเราเนี่ยพ่อแม่เขาคงทำงานจนไม่มีเวลาดูแลลูกๆเลยนะฉันเห็นลูกเขาเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่ค่อยอยู่บ้าน
10: จริงด้วยบ้านช่องก็รกเชียวคงไม่ค่อยมีใครกวาดถูถ้วยชามก็กองไว้เต็มไปหมดเลย
11: เธอคุยอะไรกันแปลกๆทำไมพูดคำที่มีความหมายซ้ำๆกันพูดแค่ดูก็ได้ทำไมต้องพูดว่าดูแลพูดแค่เที่ยวก็ได้ทำไมต้องพูดว่าเที่ยวเตร่แล้วพูดว่าบ้านเฉยๆก็ได้ทำไมต้องพูดว่าบ้านช่อง
10: อย่างที่เราพูดดีน่ะได้ยินพี่เก่งเขาเรียกว่าคำซ้อนจ้ะคำซ้อนคือคำที่เกิดจากคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมารวมกันเป็นคำใหม่ที่มีความหมายคล้ายคำเดิมเช่นกวาดถูถ้วยชามเที่ยวเตร
7: ่แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: มีชื่อเรื่องว่าธรรมคดีสำหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือชุดศาสนากับชีวิตจัดพิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์สยามรัฐเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันที่20เมษายนปี2526โดยพิมพ์ครั้งแรกของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า2000ในเดือนธันวาคมปี2544หนังสือเล่มนี้ที่ดิฉันหยิบอยู่นี้เป็นการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2,000 เนาะราคาตอนนั้นที่ขายก็คือ110บาทแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทไฟเปเปอร์จำกัดนะคะเรามาเริ่มกันที่คำนำสำนักพิมพ์กันก่อนดีกว่าดิฉันชอบอ่านคำนำสำนักพิมพ์ก่อนที่จะอ่านหนังสือแต่ละเล่มบางคนก็บอกว่าเข้าเนื้อเลยไม่ชอบมาอ่านอะไรพวกคำนงคำนำอะไรเงี้ยบางคนอ่านหนังสือแบบอ่านเฉพาะตอนต้นไปสักพักนึงตอนกลางเว้นไม่อ่านเลยแล้วไปอ่านตอนจบเลยมีไม่ใช่ไม่มีดิฉันพูดเนี่ยมีจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนเขาแบบไม่อยากอ่านคือยิ่งถ้าเป็นนวนิยายด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะแบบอยากรู้ตอนจบเลยแล้วพอรู้ตอนจบแล้วถ้าดีเขาก็จะตามกลับมาอ่านในช่วงกลางเรื่องอีกครั้ง แต่ว่าในการอ่านที่ตั้งแต่หน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนก็อ่านหนังสือแบบนี้อยู่แล้วเนาะแต่สำหรับหนังสือความรู้สาระความรู้สารคดีประวัติศาสตร์อะไรมันจำเป็นจะต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องคำนำสำนักพิมพ์เขียนว่าขึ้นชื่อว่างานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าท่านมีความสามารถในการประพันธ์หลายด้านและมีความสนใจศึกษาจนแตกฉานลึกซึ้งหลายเรื่องถึงขั้นเป็นปราชญ์ของแผ่นดินธรรมคดีเล่มนี้ก็เช่นกันเป็นความสามารถของท่านในเรื่องศาสนาพุทธที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายทางสำนักพิมพ์สยามรัฐเองได้รวบรวมตีพิมพ์ไว้ในโอกาสครบรอบ72ปีของท่านเราจึงนำมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งด้วยความเห็นสำคัญของศาสนาพุทธด้วยว่าโลกของเรายิ่งพัฒนาไปไกลเท่าไหร่จิตใจของคนก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นขณะที่ว่าประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแท้ๆคนไทยเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่สามารถเข้าใจศาสนาพุทธได้ซึ่งหากพุทธศาสนาไม่มีพลังอำนาจทางใจหรือไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาทางใจกับสุจริตชนได้แล้วล่ะก็ยุคต่อมาเราคงจะต้องอยู่ร่วมกับคนเลวร้ายมากขึ้นอย่างมิพักต้องสงสัย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมีเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความทะเยอทะยานอยากจนเกิดอุปาทานหรือยึดติดว่าตัวกูของกูหรืออัตตาเมื่อมีอัตตาก็ต้องมีทุกข์ซึ่งทางที่จะพ้นทุกข์นั่นก็คืออริยมรรคทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนื้อหาในเล่มนี้จึงแยกออกเป็น3ภาคด้วยกันคือภาคแรกเป็นธรรมคดีบทความกับสังคมภาคที่2เป็นภาคของธรรมทัศนะบทความขนาดสั้นและภาคสุดท้ายเป็นปุจฉาวิสัชนาปัญหาถามตอบที่สนุกเฉียบคมเป็นอย่างมากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้รู้จักศาสนาพุทธลึกซึ้งมากขึ้นรู้จักชีวิตของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวายไม่หยุดนิ่งอย่างนี้ได้อย่างสบายสบายด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2,000 ดิฉันเปิดมาหน้าข้างในนะคะมาเจอคำว่าปุจฉาค่ะมาดูนะคะว่าปุจฉามีคำถามว่าอะไรและมีวิสัชนาด้วยมีการตอบคำถามด้วยในหน้านี้นะคะก่อนจะเข้าไปถึงเนื้อหาที่ดิฉันจะอ่านในหนังสือธรรมคดีหรือว่าธรรมคดีปุจฉาการรักษาศีลถ้าหากเราขาดไปเสียหนึ่งข้อจะทำให้อีก4ข้อขาดไปไหมเช่นนายกรับศีล5ไปแล้วแล้วไปดื่มสุราเช่นนี้ก็ขาดไป1ข้อแล้วอีก4ข้อจะขาดไหมเพราะเหตุใดมาดูค่ะว่าวิสัชนาในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าอย่างไรวิสัชนาก็แล้วแต่จะขาดศีลข้อ5แค่ไหนครับถ้าจิตพอชุ่มๆคอไม่ถึงลุกแก่ความประมาทก็ขาดไปข้อเดียวแต่ถ้าเมาอาละวาดอาจจะขาดไปได้หลายข้อก็จริงนะคะเวลาที่เราเมาไม่ได้สตินะคะทำให้เราไปก่อความรำคาญวุ่นวายอาจจะไปทำร้ายคนอื่นถึงแก่ชีวิตนะคะก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละไปหนึ่งข้อหรืออาจจะไปพูดจาไม่ดีใส่ร้ายพูดจาโกหกนะคะก็เรื่องของมุสาวาจาแล้วหรืออาจจะทำให้เราขาดสติยังคิดไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นอันนี้ก็ผิดศีลในเรื่องของการนอกใจนะคะเรื่องของการมีชู้ละเห็นไหมคะว่า1ข้อถ้าไม่มีสติขาดความยังคิดก็นำมาซึ่งความเสียหายหลายข้อเกิดขึ้นได้บทแรกค่ะในหนังสือเล่มนี้เขียนชื่อตอนว่าศาสนาพุทธกับสังคมที่กำลังพัฒนาประเทศไทยในยุคนี้เป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาที่กำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เป็นการทำความเจริญทางวัตถุให้เกิดขึ้นเป็นส่วนมากและความเจริญทางวัตถุตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในวิธีทำมาหากินของประชาชนนั้นย่อมจะต้องมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางใจขึ้นอย่างกว้างขวางคุณค่าต่างๆทางใจย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกที่เคยมีมาแต่ก่อนว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปปัญหาทางสังคมส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงเป็นเรื่องของการเบียดเบียนการเห็นแก่ตัวการเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่ด้วยการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อันเป็นวิธีการโดยตรงไปจนถึงวิธีการอันอ้อมค้อมเช่นการคดโกงทุจริตและการใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนมากกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะปัญหาทั้งหมดนี้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธย่อมจะต้องหาวิธีแก้ไขจากพระพุทธศาสนาหากพระพุทธศาสนาไม่มีพลังอำนาจทางใจคนที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งทางใจของผู้สุจริตได้ในยุคนี้แล้วศรัทธาของคนไทยในพระพุทธศาสนาก็อาจจะหย่อนลงทั้งนี้ในยุคนี้และยุคต่อๆไปผลแห่งการเสื่อมศรัทธานี้จะยิ่งกว่าทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆมากขึ้นเพราะว่าคนที่หย่อนในศรัทธาทางศาสนาย่อมจะทำชั่วได้ง่ายเข้าและทำชั่วมากขึ้นการส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและเมื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นศรัทธาอันประกอบด้วยเหตุผลการส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงต้องควบคู่ไปกับการส่งเสริมเหตุผลศรัทธาอันมีแต่ความเชื่อถือโดยไม่ถามเหตุและไม่รู้เหตุผลนั้นอาจเป็นผลดีได้ชั่วครู่ชั่วคราวแต่ก็อาจเป็นเครื่องทำลายพระพุทธศาสนาในที่สุด ก่อนที่จะพิจารณาว่าพระพุทธศาสนาจะมีบทบาทอย่างไรหรือทำอะไรได้บ้างในสังคมปัจจุบันนี้ก็น่าจะต้องพิจารณาพระพุทธศาสนาทั้งในด้านหลักการและศีลธรรมเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรในความเป็นจริงคนไทยส่วนมากทุกวันนี้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าบรรพบุรุษนับถือกันมาแต่เก่าก่อนถึงแม้ว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นศรัทธาอันแท้จริงและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นเป็นความเลื่อมใสอย่างจริงใจแต่เรามักจะไม่ค่อยพิจารณาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีที่พระพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาของอื่นคือพิจารณาให้มองเห็นแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นเราใช้พระพุทธศาสนาเป็นแว่นขยายให้เห็นความจริงแห่งชีวิตแต่เรามักจะไม่ค่อยหันกลับมาพิจารณาตัวแก่นนั่นเองว่าตื้นลึกหนาบางอย่างไรและประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างการไม่หันกลับมามองพระพุทธศาสนาและพิจารณาแยกแยะให้รู้จักกับพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงนั้นมักจะเป็นเหตุให้ใช้พระพุทธศาสนาในทางที่ผิดได้อยู่บ่อยๆและเมื่อใช้ในทางที่ผิดแล้วก็มักจะคิดไปว่าพระพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรือเป็นที่พึ่งแก่ตนไม่ได้ทำให้ออกห่างจากศาสนาไปเพราะเอาความผิดอันเกิดจากความไม่รู้ของตนเองไปซัดให้แก่พระพุทธศาสนาเครื่องมือทุกอย่างอันประณีตและให้ผลได้จริงจังอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องยนต์อันทันสมัยนั้นย่อมจะต้องใช้โดยผู้ที่มีความรู้จึงจะบังเกิดผลฉันใดพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นคนที่จะใช้พระพุทธศาสนาให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซะก่อนหากขาดความรู้แล้วก็ย่อมใช้ไม่ได้ประโยชน์และโยนทิ้งไปเหมือนกับคนที่ขาดความรู้เอาเครื่องมืออันประณีตโยนทิ้งเพราะใช้ไม่เป็นและหนีเข้าหาเครื่องมือที่หยาบกว่าและต่ำกว่าถ้าหากถามคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนมากทุกวันนี้พระพุทธศาสนาคืออะไรก็มักจะได้รับคำตอบว่าพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆเพราะมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนละความชั่วและประพฤติดีด้วยคำสั่งสอนเมื่อได้คำตอบเช่นนี้ผู้ตอบก็มักจะเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางมีความเป็นธรรมและปราศจากความริษยาลัทธิความจริงคำตอบเช่นนี้จะว่าผิดก็ไม่ผิดจะเป็นคำตอบที่ตีความพระพุทธศาสนาอย่างง่ายดายเกินไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นว่าพระพุทธศาสนานั้นมีระบบศีลธรรมชั้นเดียวอันใช้ได้สำหรับคนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในเพศสมณะหรือว่าเพศคฤหัสถ์และไม่จำกัดว่าจะต้องมีภูมิปัญญาขั้นใดความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันสำคัญเป็นต้นเหตุแห่งการสับสนในความเข้าใจและในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทำให้คฤหัสถ์หวังเป็นพระอรหันต์โดยไม่ละการคลองเรือนและบริโภคกามทำให้สมณะแสวงหาวัตถุทางโลกและทำให้ผู้ที่ต้องการจะรู้ต้องการจะปฏิบัติให้ถูกต้องเกิดความท้อถอยว่าพระพุทธศาสนานั้นสูงเกินปัญญาเกินความสามารถของตนหรือมิฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่งตนกำลังดำเนินอยู่ความจริงนั้นมีอยู่ว่าพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกับศาสนาอื่นโดยแน่นอนและแตกต่างกับศาสนาอื่นโดยสิ้นเชิงที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นพระศาสนาสองห้องหรือว่าสองชั้นแต่ละชั้นนั้นมีธรรมอันเป็นคนละอย่างตั้งอยู่บนความจริงคนละอย่างมีศีลธรรมคนละอย่างและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างธรรมทั้งสองในศาสนาพุทธนั้นถึงจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ก็ยังเป็นธรรมคนละชนิดคนละประเภทไม่มีอะไรเหมือนกันเลยธรรมทั้งสองที่กล่าวถึงนี้ได้แก่โลกิยธรรมและโลกุตรธรรมอันเป็นธรรมคนละชนิดโลกิยธรรมนั้นตั้งอยู่บนความจริงที่เรียกว่าสมมติสัตว์ส่วนโลกุตรธรรมนั้นตั้งอยู่บนความจริงอันเรียกว่าอริยสัตว์ศีลธรรมของโลกิยธรรมนั้นมีหลักการแห่งกรรมและวิบากซึ่งจะต้องเป็นอย่างเดียวกันก็คือกรรมดีย่อมเกิดผลดีกรรมชั่วย่อมเกิดผลชั่วและวัตถุประสงค์แห่งศีลธรรมนั้นก็คือวิบากอันเป็นกุศลอันได้แก่ผลดีแห่งกรรมอันดีจักทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสุขความเจริญในชีวิตและทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขส่วนศีลธรรมของโลกุตรธรรมนั้นมีหลักการก็คือความดับโดยสิ้นเชิงในผลแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วมีวัตถุประสงค์คือความพ้นทุกข์ด้วยความดับสูญไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสมมติสัตว์นั้น เป็นที่ตั้งของโลกิยธรรมอันได้แก่ความจริงซึ่งสมมติกันขึ้นทั่วไปว่านี่คือตัวเรานั่นคือคนอื่นคนอื่นนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไรบ้างเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นคนร่วมสถานศึกษาหรือสำนักงานเดียวกันเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันหรืออยู่ในสังคมอื่นของต่างๆที่เราประสบพบเห็นรอบตัวก็สมมุติเช่นเดียวกันว่าเป็นของตัวเองของคนอื่นหรือเป็นของสังคมทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันโลกิยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นตั้งขึ้นและออกไปจากความจริงที่สมมุติขึ้นเหล่านี้คำว่าสมมุติในที่นี้ออกจะเป็นความหมายที่แตกต่างจากคำเดียวกันที่ใช้อยู่ในภาษาไทยกล่าวคือไม่ใช่เป็นการยกเอาเรื่องที่รู้อยู่ว่าไม่จริงมาสมมุติว่าเป็นจริงหรือยกเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้มาสมมุติว่าได้เกิดขึ้นแล้วตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า high potential แต่ก็หมายถึงความจริงที่เรายอมรับไว้ก่อนเพื่อความจำเป็นในการวางหลักการหรือว่ากำหนดความสัมพันธ์ต่างๆขึ้นตลอดจนเพื่อปฏิบัติการต่างๆต่อไปได้ความจริงเช่นนี้ในปรัชญาของฝรั่งนะคะเรียกว่า Assum Truth จะเห็นได้ว่าในการเริ่มพิจารณาเรื่องใดก็ดีหรือว่าในการเริ่มทำการใดๆก็ดีหากเราไม่ยอมรับความจริงบางประการซึ่งอาจจะต้องการเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่เราก็ไม่อาจพิจารณาเรื่องนั้นหรือว่าทำการนั้นได้ชีวิตของปุถุชนเริ่มก้าวย่างเดินออกไปได้ด้วยการยอมรับความจริงที่เรียกว่าสมมติสัตว์เหล่านี้เป็นปฐมหากไม่ยอมรับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเริ่มก้าวเดินออกไปได้เลยเทียบได้กับการอุปสมบทพระภิกษุก่อนที่พระสงฆ์จะยอมรับบุคคลใดให้เป็นพระภิกษุเข้าร่วมอยู่ในหมู่คณะได้จะต้องสอบคุณสมบัติที่เรียกว่าอันตรายิกธรรมเสียก่อนอย่างเช่นถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือยังพ่อแม่อนุญาตให้แล้วหรือเปล่าเป็นราชภัฏก็คือเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดินหรือรัฐบาลหรือเปล่าชื่ออะไรอุปัชฌาย์ชื่ออะไรคำถามและคำตอบระหว่างสงฆ์กับผู้ที่ขอบรรพชานั้นเป็นสมมติสัตว์และอยู่ในโลกียธรรมทั้งสิ้นเพราะเมื่อถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าและเมื่อตอบว่าเป็นนั้นทั้งผู้ถามและผู้ตอบยอมรับในภพคือยอมรับว่ามีความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้ชายคำถามคำตอบเกี่ยวกับอายุบิดามารดาผู้ปกครองแผ่นดินตัวชื่อและชื่ออุปัชฌาย์เป็นการยอมรับทั้งด้านผู้ถามและผู้ตอบว่ามีอัตตากล่าวคือมีตัวที่จะล่วงไปด้วยวัยได้มีพ่อแม่เป็นของตนได้มีพระราชาซึ่งอาจเป็นเจ้าของตนได้มีชื่อว่านาโคซึ่งถือว่าเป็นชื่อของตนและมีชื่อว่าติดโสซึ่งยึดถือว่าเป็นอุปัชฌาย์ของตนเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่าการยอมรับหรือสมมติหรือสมมุติความจริงบางประการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการริเริ่มแม้แต่ในก้าวแรกที่บุคคลจะเข้าสู่ภิกษุภาวะอันเป็นภาวะแห่งโลกุตตรธรรมซึ่งไม่ยอมรับว่าภพชาติและอัตตาเป็นความจริงนั่นเองบุคคลก็ต้องยอมรับในความจริงซึ่งไม่จริงเสียเป็นขั้นแรกก่อนแล้วในลักษณะเช่นเดียวกันศีลธรรมในโลกียธรรมนั้นจะต้องตั้งอยู่บนสมมติสัตว์เช่นเดียวกันเพื่อจะให้ขลังเกิดขึ้นอีกหน่อยก็เห็นจะต้องกล่าวว่าคำว่าศีลธรรมในภาษาไทยนั้นตรงกับคำศัพท์ภาษาฝรั่งว่า morality หรือเป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่ากรรมอันใดถูกกรรมอันใดผิดกรรมนั้นถูกฝรั่งเรียกว่า moral actเป็นกรรมที่ดีด้วยก็คือเป็นกุศลกรรมส่วนกรรมผิดนั้นเป็นกรรมไม่ดีคืออกุศลกรรมฝรั่งเรียกว่า immoral act แต่คำว่าศีลธรรมในศาสนาพุทธซึ่งใช้อยู่ในภาษาไทยนั้นมีความหมายแน่ชัดกว่าของฝรั่งเพราะเป็นคำที่เอาจากศีลและธรรมมารวมกันเข้าศีลคือข้อห้ามไม่ให้กระทำเพราะการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดและไม่ดีส่วนธรรมนั้นเป็นคำสั่งที่กระทำเพราะการกระทำนั้นถูกและเป็นของดีศีลธรรมแห่งโลกียธรรมนั้นได้แก่เบญจศีลและเบญจธรรมดังต่อไปนี้ศีลประกอบด้วยข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ห้ามผิดลูกเมียหรือสามีผู้อื่นข้อ4ห้ามกล่าวเท็จ ข้อ5ห้ามดื่มน้ำเมาอันเป็นเครื่องทำให้สติขาดส่วนธรรมนั้น 1. เมตตาต่อสัตว์ทั่วไป 2. สัมมาชีพมีอาชีพอันสุจริต 3. สถานสันโดษคือความพอใจในลูกเมียหรือสามีของตน 4. สัจจวาจาคือพูดจริง 5. คือสติจะเห็นได้ว่าศีลธรรมอันเป็นข้อห้ามและคำสั่งแห่งพุทธศาสนานั้นมีทั้งลบและบวกรับกันไปทุกข้อเช่นห้ามฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นทั้งทางลบแล้วก็สั่งให้มีเมตตาต่อสัตว์ซึ่งเป็นทั้งทางบวกห้ามลักทรัพย์แล้วก็สั่งให้หาอาชีพอันสุจริตห้ามผิดลูกเมียผู้อื่นแล้วสั่งให้รักลูกเมียของตนและมีความพอใจในลูกเมียของตนเป็นพิเศษเหล่านี้เป็นต้นปัญหาสังคมในเมืองไทยเราทุกวันนี้ดูเหมือนจากเหตุที่คนทั่วไปไม่รู้ว่าอะไรคือศีลธรรมคือไม่รู้ว่าศีลธรรมนั้นต้องมีศีลและธรรมประกอบกันบางอย่างส่วนมากบางคนหรือส่วนมากรู้จักแต่ศีลไม่รู้จักธรรมและนึกว่าคนที่อยู่ในศีลโดยไม่ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นคนที่ถือศีลนั้นต้องปฏิบัติธรรมด้วยจึงจะเป็นผู้ถือศีลธรรมโดยบริบูรณ์และคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะต้องอยู่ในศีลด้วยมิฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลธรรมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เรามักจะได้ยินอยู่เสมอถึงเรื่องคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนชอบทำทารุณกรรมต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์ให้ตายโดยต้องทรมานโดยที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ทำกันเรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากความเข้าใจผิดในศีลธรรมบางคนนึกว่าตนอยู่ในศีลคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ปล่อยวางแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้คำนึงถึงธรรมอันคู่กับศีลว่าจะต้องเมตตาต่อสัตว์อีกด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อตนเองไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถึงจะเห็นสัตว์ต้องอดอยากหรือว่าทุกข์ร้อนทรมานอย่างไรก็ไม่มีเมตตาที่จะเข้าช่วยเหลือฝรั่งนั้นเมื่อไม่สามารถจะเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขได้ก็มักจะฆ่าเสียเพื่อความเมตตาแต่คนไทยถือว่าตนมีศีลไม่ฆ่าสัตว์แต่เมื่อมีสัตว์เช่นสุนัขเกิดมาในบ้านก็ไม่ฆ่าแต่เอาไปปล่อยเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นอดอยากมีชีวิตอันทรมานต่อไปหรือมิฉะนั้นก็ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่คนอื่นคนไทยนับถือศาสนาพุทธบางคนยอมละเมิดศีลแล้วฆ่าสัตว์เมื่อรู้ว่าตนผิดศีลแล้วก็เลยไม่คำนึงถึงธรรมฆ่าสัตว์นั้นโดยขาดความเมตตาให้ต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามหลักจริยธรรมของศาสนาพุทธในส่วนของโลกียธรรมคือการระงับความชั่วทั้งปวงและการทำความดีทั้งปวงเหตุผลในหลักจริยธรรมนี้อยู่ที่ว่าการทำกรรมดีนั้นย่อมบังเกิดวิบากคือผลแห่งกรรมในทางดีส่วนการทำกรรมชั่วนั้นก็ย่อมจะเกิดวิบากในทางชั่วหรือทางไม่ดีเมื่อโลกียธรรมนั้นตั้งอยู่บนสมมุติสัจจะกล่าวคือการยอมรับว่าผู้กระทำนั้นมีตัวตนผลแห่งกรรมนั้นก็ถือว่าตกแก่ผู้กระทำกรรมนั้นเองเรื่องกรรมดีกรรมชั่วในศาสนาพุทธจึงเป็นเรื่องของโลกียธรรมและจริยธรรมทั้งปวงที่ห้ามมิให้ทำชั่วแต่สั่งให้ทำความดีนั้นจึงเป็นจริยธรรมในขั้นโลกียธรรมเช่นเดียวกัน

ศาสนาพุทธอีกห้องหนึ่งหรืออีกชั้นหนึ่งคือโลกุตตรธรรมนั้นตั้งอยู่บนอริยสัจอันได้แก่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือทุกสมุทัยทุกนิโรธและทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอันหมายถึงความจริงเกี่ยวกับทุกข์และเกี่ยวกับเหตุแห่งทุกข์และเกี่ยวกับความดับทุกข์ความทุกข์ในอริยสัจนั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความแห้งใจการคร่ำครวญความเจ็บปวดทางกายความกังวลต่างๆทางใจความคับแค้นใจความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักและพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอันได้แก่ความทะเยอทะยานอยากของใจมีกามตัณหาคือความใคร่ในกามอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภาวะตัณหาความใคร่ในนิกายและวิภวะตัณหาคือความใคร่ในวิภพคือความไม่มีกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตัณหานั้นจะต้องประกอบด้วยอุปาทานจึงจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยแท้จริงอุปาทานคือความยึดถ้าจะถามว่ายึดคืออะไรก็ตอบได้ว่ายึดคือในขันถ้าจะถามต่อไปว่ายึดในขันนั้นยึดอย่างไรก็ตอบได้ว่ายึดเป็นอัตตาคือยึดว่าเป็นตัวเราของเราและเป็นตัวเขาของเราขันนั้นมีอยู่ห้าได้แก่รูปคือสิ่งที่ปรากฏรูปทั้งหมดเวทนาได้แก่อารมณ์อันความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณอันได้แก่ความรู้ทางใจหรือทางประสาทอื่นๆอาการที่ยึดเอาว่าขันห้าเป็นอัตตาหรือเป็นตัวนั้นอาจยึดพร้อมกันทั้งหมดทั้งห้าอย่างก็ได้หรือยึดเอาแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เมื่อยึดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันทั้งห้าเข้ากันแล้วตัวก็ต้องเกิดด้วยและเมื่ออัตตาตัวนั้นเกิดขึ้นก็ต้องมีทุกข์เพราะอัตตาเป็นตัวที่รับทุกข์และหากไม่มีอัตตาก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่มีอะไรที่จะรับทุกข์ได้ทางที่จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือความดับสิ้นแห่งตัณหาอุปาทานตลอดจนอัตตานั้นท่านเรียกว่าอริยมรรคหรือมรรคมีองค์8เป็นทางซึ่งโดยส่วนรวมหรือทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่ปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการทำงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำความเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบคำว่าชอบในที่นี้น่าจะได้ตั้งคำถามว่าการแปลว่าอะไรที่ว่าปัญญาอันเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิคือมีทฤษฎีอันชอบนั้นหมายความว่าอะไรเมื่ออริยมรรคนี้เป็นทางตรัสรู้ถึงอริยสัจคำตอบปัญหานี้คือชอบนั้นหมายถึงอริยสัจทั้ง3ประการที่มาก่อนทางที่จะถึงความดับทุกข์ทั้งสิ้นปัญญาเห็นชอบก็คือปัญญาเห็นในอริยสัจดำริชอบก็คือดำริในอริยสัจเจรจาชอบก็คือเจรจาในอริยสัจการทำงานชอบก็คือการทำงานที่ไม่ทำให้ออกนอกอริยสัจการเลี้ยงชีพชอบก็คือเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องทำการอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อทางอันเข้าถึงอริยสัจเพียรชอบก็คือเพียรที่จะเข้าถึงอริยสัจสติชอบก็คือระลึกได้ในอริยสัจตั้งใจชอบก็คือตั้งใจในอริยสัจการใช้อริยมรรคเพื่อประโยชน์ในทางอื่นเช่นหาความร่ำรวยหรือตั้งตนเป็นปึกแผ่นในทางเศรษฐกิจหรือในทางการเมืองนั้นดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะทั้งทรัพย์และอำนาจเป็นเครื่องคอยถ่วงมิให้คนเข้าถึงอริยสัจถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็คงมิได้สละทิ้งทั้งสองสิ่งนี้ออกบวชการแปลมัชฌิมาปฏิปทาว่าสายกลางก็คือทำอะไรแต่พอดีจึงเป็นการตีความที่กว้างขวางเกินไปทำให้หลงผิดว่าตนอยู่ในทางที่ถูกแล้วได้มากโลกุตตรธรรมนั้นมารวมกันอยู่ที่หลักสุญญตาคือทฤษฎีที่ว่าอัตตาหรือตัวเราที่มีขึ้นนั้นก็เพราะหลงผิดว่ามีโดยอาศัยขันห้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่ามีตัวตนส่วนโลกโดยทั่วไปนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนหรือแต่ละอัตตาโดยแท้ที่เรานึกว่ามีโลกภายนอกเพราะเราเคยได้เห็นได้ยินได้ริมรสและสัมผัสภายนอกแล้วเราก็นึกว่ามีของเหล่านี้โลกจึงขึ้นอยู่กับอัตตาและเมื่อโลกไม่เป็นไปตามที่อัตตาต้องการอัตตานั้นเองก็เกิดทุกข์อัตตานั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้แล้วก็เก็บเอาของที่ไม่รู้นั้นมาปรุงแต่งเกิดเป็นสังขารต่างๆเหล่านั้น
เกิดความใคร่ทยานอยากขึ้นมาอัตตาคือตนเองนั้นเกิดอยู่เป็นนิดที่ว่าเกิดในที่นี้มิใช่ตายแล้วเกิดแต่หมายถึงความเกิดของตนเองหรือความเข้าใจว่ามีตนเองซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นนิดด้วยว่าความเข้าใจผิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้ดังพระพุทธวจนะที่มีไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์วัตถุประสงค์แห่งโลกุตตรธรรมก็คือการระงับการเกิดซึ่งหมายถึงการเกิดแห่งอัตตาและสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับอัตตาเมื่ออัตตาไม่เกิดเสียแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดนี่คือสุญญตาคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพูดถึงซึ่งสภาพเช่นนี้แล้วย่อมอยู่ในโลกเช่นคนธรรมดาสามัญไม่ได้หรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือเป็นผู้ที่ถือครองเรือนอยู่ในสังคมของผู้ที่ถือครองเรือนไม่ได้ได้กล่าวมาแล้วว่าศีลธรรมของโลกิยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับหลักกรรมหรือกรรมดีย่อมเกิดผลดีกรรมชั่วย่อมเกิดผลชั่วผู้ปฏิบัติโลกิยธรรมย่อมสมหวังแต่ผลดีจึงทำแต่กรรมดีระงับกรรมชั่วแต่โลกุตตรธรรมอาศัยหลักที่ว่าไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์เพราะฉะนั้นหลักกรรมที่ใช้ในโลกิยธรรมจึงไม่ได้อยู่ในโลกุตตรธรรมเพราะกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมมีผลเป็นการเกิดทั้งสองทางเมื่อเกิดแล้วย่อมเป็นทุกข์ทั้งสองทางในโลกุตตรธรรมไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือชั่วด้วยเหตุนี้กรรมที่ถูกในโลกุตตรธรรมจึงไม่ใช่กรรมดีหรือกรรมชั่วทั้งสองทางแต่เป็นกรรมที่ทำให้ดับหรือกรรมที่ทำให้สิ้นการเกิดแห่งอัตตาเท่านั้นถ้าจะถามว่าอะไรคือศีลธรรมแห่งโลกุตตรธรรมก็น่าจะตอบได้ว่าศีลแห่งโลกุตตรธรรมคือปฏิโมกขศีลอันเป็นศีลของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกส่วนธรรมแห่งโลกุตตรธรรมนั้นคือการทำให้ดับแต่อย่างเดียวเท่านั้นสังคมที่กำลังพัฒนานั้นคือสังคมที่กำลังเกิดและเต็มไปด้วยการเกิดโดยแท้ได้แก่การสร้างสรรค์ให้มีการเกิดในทางวัตถุเช่นตึกรามถนนหนทางโรงงานโรงเรียนที่อยู่อาศัยมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในทุกทางและที่สำคัญที่สุดคือมีประชาชนเกิดขึ้นมากขึ้นทางด้านนามธรรมมีการเกิดเช่นเดียวกันได้แก่การเกิดแห่งความคิดใหม่ความเชื่อถือใหม่และคุณค่าใหม่ตลอดจนความรู้ความชำนาญใหม่การพิจารณาตามหลักพุทธวจนะไม่ว่ามีอะไรเกิดนอกจากทุกข์สังคมที่กำลังพัฒนานั้นย่อมมีแต่ทุกข์ไม่มีทางที่จะพูดเป็นอย่างอื่นได้ผู้ซึ่งบรรลุถึงโลกุตตรธรรมแล้วย่อมอยู่ได้ในสังคมที่กำลังพัฒนาโดยอยู่เหนือทุกเหล่านั้นเพราะย่อมจะไม่ยึดถือเอาการเกิดทางทุกนั้นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเกี่ยวข้องกับตนในทัศนะเช่นนี้ผู้ที่บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วจึงย่อมไม่มีส่วนในการพัฒนาสังคมเป็นแน่นอนเพราะการกระทำเช่นนั้นผิดธรรมของโลกุตตรธรรมซึ่งมีแต่กรรมทำให้ดับเท่านั้นผู้ที่ยังเห็นว่าสังคมเป็นของดีมีสุขเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาประคับประคองไว้และคอยทำนุบำรุงให้เจริญคนที่มีความเห็นเช่นนี้ได้แก่ปุถุชนที่ยังมีอวิชชาและตัณหาอุปาทานก็ยังยึดอยู่ในอัตตาและยึดว่าสังคมนั้นเป็นอัตตาของตนด้วยสังคมที่กำลังพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็ตามจึงเป็นทุกข์และเป็นของไม่ดีที่ควรหลีกในโลกุตตรธรรมหากไม่คิดเช่นนี้โลกุตตรธรรมก็ไร้ตรรกะไร้เหตุผลเชื่อถือไม่ได้พิจารณาทางด้านนี้ด้านเดียวก็อาจจะพูดได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมและถ้าหากว่าพระพุทธวจนะมีอยู่จริงว่านสิยาโลกะวัฒโนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามมิให้พัฒนาโลกหรือสังคมนั่นเองแต่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาสองห้องหรือสองชั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ทั้งโลกุตตรธรรมและโลกิยธรรมและในการทรงสั่งสอนนั้นก็ทรงเลือกบริษัทไม่ได้ทรงสอนแต่โลกุตตรธรรมแก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกหน้าหากผู้ใดมีภูมิปัญญาและบารมีสูงถึงขนาดจะรอดพ้นก็ทรงสอนโลกุตตรธรรมหากผู้ใดมีภูมิปัญญาและบารมียังไม่ถึงขั้นนั้นก็ทรงสอนโลกิยธรรมโลกิยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ได้แก่เบญจศีลเบญจธรรมและธรรมอื่นๆอีกมากมายสุดที่จะพรรณนาดังที่ปรากฏในสิงคาลกสูตรและกาลามสูตรเป็นต้นธรรมที่ทรงสั่งสอนทางโลกิยธรรมเป็นต่างหากจากโลกุตตรธรรมกล่าวคือไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คนวิมุตติสุขหรือความพ้นทุกข์ด้วยปัญญาตรัสรู้ในอริยสัจ
แต่ได้ทรงยอมรับสมมุติสัตว์ว่าคนที่ทรงสั่งสอนโลกิยธรรมนั้นมีตัวมีบุตรภรรยาของตัวจึงทรงสั่งสอนให้ใช้อัตตาและสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องนั้นให้เป็นประโยชน์ตามวิสัยโลกไม่เกิดความทุกข์ในระดับโลกแก่ตนและผู้อื่นทุกข์ในระดับโลกนี้หมายถึงทุกข์ธรรมดาของคนเช่นความยากจนความเจ็บไข้ความเป็นผู้ที่คนอื่นเกลียดชังเป็นต้นไม่ได้หมายถึงทุกข์ชั้นปรมัตถ์ในอริยสัจคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิงคาลกมานพให้รักษาทรัพย์และมิให้ใช้ทรัพย์ไปในทางฉิบหายนั้นเป็นการสอนให้สิงคาลกมานพได้รับความสุขจากการมีทรัพย์ซึ่งไม่ใช่วิมุตติสุขและมิได้ทำให้สิงคาลกมานพนั้นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นแน่นอนส่วนพระพุทธวจนะในพระสูตรเดียวกันว่าดูก่อนข้าหาบดีบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5อย่างคือด้วยยกย่องนับถืออย่างหนึ่งด้วยไม่ดูหมิ่นอย่างหนึ่งด้วยไม่ประพฤตินอกใจอย่างหนึ่งด้วยเพิ่มเครื่องประดับให้เนืองๆอย่างหนึ่งนั้นดูออกจะเป็นคำสั่งทางโลกโดยแท้โดยไม่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมแต่อย่างใดเลยถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสอนโลกุตตรธรรมอย่างเดียวแล้วคำสอนที่คัดมานี้จะต้องถือว่าเป็นทางไปสู่โลกุตตรธรรมด้วยแต่เหตุไฉนพระภิกษุจึงต้องประพฤติพรหมจรรย์มีเมียไม่ได้เล่าด้วยกลับกันเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามพระกัสสปะเถระผู้เคยถือพรตเป็นชฎิลบูชาไฟมานานว่าเพราะเหตุใดท่านจึงได้เลิกบูชาไฟเสียท่านก็ทูลตอบว่าพระเจ้าค่ะยันทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพ้นคือรูปเสียงและรสเป็นอารมณ์ที่สัตว์ปรารถนาและสตรีทั้งหลายข้าพระองค์ได้รู้ว่าพ้นคือกามนั้นเป็นมนทินเครื่องเศร้าหมองตกอยู่ในอุปทิกิเลสทั้งหลายเหตุนั้นจึงไม่ได้ยินดีในการเส้นและการบูชาไฟคำตอบนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะอันแท้จริงของโลกโลกุตรธรรมว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรแน่โลกิยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั้นย่อมเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สังคมและโลกโดยไม่ต้องสงสัยหน้าที่ของคนที่กำลังพัฒนาก็คือต้องแยกแยะพระพุทธศาสนานั้นออกให้รู้ว่าอะไรคือโลกิยธรรมอะไรคือศีลธรรมแห่งโลกุตตรธรรมและอะไรคือศีลธรรมแห่งโลกิยธรรมเมื่อรู้แล้วต้องดูตัวเองว่าอยู่ในสภาพอย่างไรโดยเฉพาะตัวเรานั้นยังจำเป็นต้องใช้สมมติสัตว์และยังมีหน้าที่ทางโลกอยู่ต่อบุตรภรรยาและต่อสังคมหรือไม่ถ้ายังมีหน้าที่นั้นอยู่ก็ต้องเลือกปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ถูกตามสภาพหากทำดังนี้แล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีค่าต่อสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างหาที่ใดเปรียบมิได้และจะเป็นดวงประทีปส่องถูกทางมีแต่ความสุขความเจริญในทุกทางแต่โลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องของบุคคลโดยแท้ไม่เกี่ยวกับสังคมและไม่มีผลแก่สังคมที่กำลังพัฒนาหากผู้ใดเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสังคมจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาหรือไม่ว่าสังคมจะมีหรือไม่มีตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องของบุคคลไม่ว่าโลกจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาจะมีโลกหรือไม่มีจะมีสังคมหรือไม่มีก็ตามแต่ถ้ามีเรามีตัวตนจะทุกข์จะสุขโลกุตตรธรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องชี้นำบุคคลนั้นให้เรารับรู้มีสติอยู่ในความเป็นจริงเราจะไม่ทุกข์หรือจะไม่สุขการที่เราอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะสุขหรือทุกข์เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกมีหลากหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่การฝึกจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จิตของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสังคมอยู่บนโลกใบนี้แม้โลกใบนี้จะมีเงื่อนไขจะสร้างเงื่อนไขกับเราแต่การที่เราไม่ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มมันก็ทำให้เรานั้นอยู่ในภาวะที่สงบอาจจะใช้ชีวิตง่ายกว่าการนับถือพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าในเอเชียก็มีเมืองไทยเป็นศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งต่างประเทศสนใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริงๆแล้วขณะนี้ขัดกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเช่นรัฐบาลส่งเสริม
ให้บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ฆ่าหมูฆ่าควายตั้งโรงงานสุราเบียร์ไนท์คลับหรือบาร์ต่างๆมีโสเภณีมากมายอาบอบนวดเป็นต้นดังนี้เมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธศาสนาจริงแค่ไหนและปฏิบัติอย่างไรแค่ไหนจึงจะสมควรดังได้กล่าวในตอนต้นว่าเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาครึ่งเดียวคือทางด้านโลกียธรรมนั้นยังสอนครึ่งเดียวเราสอนแต่ศีลเราไม่เพ่งเล็งไม่ส่งเสริมธรรมเราสอนแต่ว่าอย่าไปทำนั่นอย่าไปทำนี่ในที่สุดก็มีการเลี่ยงศีลออกมาเรื่องการตั้งบริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ฆ่าหมูวัวควายตั้งโรงสุรานั้นผมคนละทัศนะกับผู้ถามท่านถามเหมือนคนไทยส่วนมากซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือนึกว่ารัฐบาลคือประเทศไทยผมเห็นว่าไม่ใช่ผมเห็นว่ารัฐบาลจะทำอะไรไม่เห็นจะสะท้อนถึงประเทศไทยตรงไหนเลยในห้องในบ้านของเราก็ต้องมีกระโถนต้องมีถังขยะรัฐบาลคือสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลตั้งบริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ผมเห็นว่าเป็นของดีอย่างยิ่งเพราะรัฐบาลรับบาปรับกรรมฆ่าหมูวัวควายไปแต่ฝ่ายเดียวคนไทยทั้งหลายทั้งปวงอย่างผมต้องอยู่ในศีลโดยไม่ต้องไปฆ่าหมูฆ่าไก่กินเองปล่อยให้เขาฆ่ากันไปอยากมาเป็นรัฐบาลก็ให้บาปเสียบ้างตั้งโรงสุราเช่นเดียวกันรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมอนุญาตให้ตั้งโรงสุราเบียร์ได้บาปส่วนใหญ่ก็อยู่กับรัฐบาลนั่นเองถ้าหากว่าการเหล่านั้นเป็นบาปแต่ว่าในเรื่องสุราเรื่องเบียร์นั้นเป็นบาปอยู่ที่คนดื่มคนต้มไม่บาปต้มขึ้นมาใครอยากกินมากินทำไมเราไม่ได้ไปกินเองอย่างนี้จะถือเป็นบาปไม่ได้ส่วนที่มีไนท์คลับหรือบาร์ต่างๆมีโสเภณีมากมีสถานอาบอบนวดเหล่านี้ผมรู้สึกว่าไม่ขัดต่อการเป็นเมืองที่เรานับถือพระพุทธศาสนาประเทศทุกประเทศต้องมีศาสนาแต่คนชั่วก็มีทั้งนั้นเรื่องกิเลสตัณหานี้ต้องมีทุกคนทุกแห่งจะมีมากหรือน้อยไม่ได้แสดงให้เห็นเราเสื่อมความนับถือศาสนาหรืออะไรลงไปเมืองไทยก็เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งยังดีกว่ากรุงโรมที่เป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาหนึ่งของโลกใครลองไปเที่ยวกลางคืนโรมยิ่งกว่ากรุงเทพเป็นไหนๆแต่จะไปดูถูกโรมก็ไม่ได้เขาบริสุทธิ์สะอาดเขาเคร่งครัดนับถือศาสนาก็มีมากจะไปตีกันด้วยเรื่องนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาเห็นเมืองไทยมีสิ่งเหล่านี้ผมก็ยังยืนยันว่าเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาอยู่จะปฏิบัติอย่างไรแค่ไหนจึงจะสมควรผมจึงบอกไปแล้วว่าเพ่งเล็งไปไหนทางโลกียธรรมให้มากสั่งสอนกันทางนั้นให้มากเบาๆเรื่องจิตว่างเสียหน่อยมันก็จะดีขึ้นคนไทยนิยมไปทำบุญไหว้พระดังนั้นพอถึงวันนั้นหรือวันสำคัญทางศาสนามีคนไปทำบุญมากแต่พระน้อยอาหารที่ไปถวายก็เหลือมากมายทั่วประเทศคิดว่าเป็นเงินไม่ใช่น้อยแต่พอวันธรรมดาพระไม่มีอะไรจะฉันหรือพระต้องหุงข้าวกินเองเป็นต้นปัญหานี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรท่านมีความคิดอย่างไรผมมีความคิดว่าต้องควบคุมปริมาณพระต้องชะลอการบวชจะต้องทำเพื่อศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องมีการชะลอการบวชอย่างแน่นอนปีหนึ่งคนจะบวชได้เท่าไหร่ก็จะต้องคำนวณจากสถิติจากข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำบุญของแต่ละท้องที่วัดไหนเท่าไหร่ต้องหาข้อมูลมาให้หมดแล้วใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ออกมาเท่าไหร่บอกให้บวชตามนั้นเกินนั้นไม่ได้ผมเห็นว่าถ้าจะให้สำเร็จเรียบร้อยจะต้องแก้ทางนี้ทางเดียวทางอื่นผมยังมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นทัศนคติของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะอ่ะก็เป็นความเห็นณตอนนู้นที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้แต่ณปัจจุบันค่ะก็มีความเห็นเกิดขึ้นมามากมายเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาของเรานะคะเรื่องของการบวชบางคนก็คิดว่าต้องจัดงานบวชให้ยิ่งใหญ่มีดนตรีแตรวงมีกินเลี้ยงให้สมฐานะบางคนก็คิดว่าการบวชนั้นเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือบางคนบวชเพื่อที่จะสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจจะบวชแบบเรียบง่ายเพราะว่าไม่ได้ยึดถือเกี่ยวกับหน้าตาทางสังคมบางคนบวชเอาซองอันนี้ยอมรับว่ามีจริงๆนะในต่างจังหวัดดิฉันเคยเห็นและดิฉันก็เคยไปอยู่ในวงที่เขามีการพูดถึงการจัดงานบวชในต่างจังหวัดว่า
จะมีโต๊ะกินเลี้ยงกี่โต๊ะจะได้ซองเท่าไหร่จัดงานจ้างวงดนตรีมาจ้างโต๊ะจีนมาหักลบค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คนรวยบางคนเขาก็จัดให้กินฟรีเลยนะเพราะว่าก็มีความภาคภูมิใจที่ลูกชายได้บวชเขารวยมากใช่ไหมเขาก็จะโปรยทานใช้เงินโปรยทานเยอะแยะเลยแล้วก็มีการจัดกินเลี้ยงให้ชาวบ้านมากินฟรีกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อบวชไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจำนวนวันที่น้อยเป็นระดับหลักวันหรือหลักเดือนหรือหลายพรรษาสิ่งที่ได้จากการบวชนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยการได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะนำไปเผยแผ่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ตัวคุณคนนั้นแหละคนบวชอ่ะก็ได้เองใช่ไหมคะอย่างน้อยการที่ตัวคนบวชได้หลักยึดเองก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักธรรมคำสอนมีศีลมีธรรมจากหนึ่งคนสองคนถ้าคิดได้แบบนี้รวมเข้าเป็นหลายคนสังคมที่นับถือพุทธศาสนาก็ได้ก่อเกิดการบ่มเพาะบุคคลที่มีคุณภาพมีความคิดมีการยกระดับจิตใจจะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะหนังสือธรรมคดีจุดหมายแห่งชีวิตคือการสลายตัวตนแห่งอัตตาหนังสือเล่มนี้แต่งโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำมาอ่านให้ได้ฟังกันในวันนี้วันนี้ดิฉันเยมินแหวนเกลือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดันชาแม่แตงสู่เกษตรมูลค่าสูงยกระดับชาอัสสัมผิวส้มเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสัมผัสวิถีชีวิตปากกาเกยอสร้างรายได้ชุมชนยั่งยืนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรมูลค่าสูงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนป่าแป๋บ้านปางมะกล้วยตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจุดเด่นการผลิตและแปรรูปชาอัสสัมที่ปลูกตามธรรมชาติปราศจากสารเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายทั้งใบชาสดใบชาอบแห้งชาบรรจุซองและเมี่ยงสำหรับบ้านปางมะกล้วยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตอยู่กับป่ามีความมั่นคงทางอาหารและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพสวนชาเมี่ยงอินทรีย์กาแฟและเริ่มปลูกส้มควบคู่กันในระยะหลังซึ่งอาชีพสวนชาในชุมชนแห่งนี้สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า100ปีมีต้นชาขนาดใหญ่ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์เป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีที่ทำให้คนในพื้นที่อนุรักษ์ไม่เผาหรือทำลายป่าโดยปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยจึงรวมกลุ่มพัฒนาและแปรรูปชาอัสสัมโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจนสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพหลากหลายชนิดได้แก่ชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาดำและชาแดงรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ชาผสมผิวส้มใช้วัตถุดิบส้มในพื้นที่อบแห้งทั้งลูกผสมชาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาส้มทั่วไปจำหน่ายลูกละ60บาทและชาส้มแมนดารินจำหน่ายลูกละ150บาทโดยชาอัสสัมยังมีคุณประโยชน์ด้านสุขภาพทั้งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตและลดไขมันในเลือดอีกทั้งชุมชนยังมีการต่อยอดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมเข้ากับหมู่บ้านแม่ไคร้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นชาอายุกว่า100ปีชิมเมนูพื้นบ้านจากเมี่ยงและชาอัสสัมรวมถึงแวะชิมกาแฟที่เนอร์มูคอฟฟี่และพักผ่อนที่โลซิโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาปากาเกยอผ่านกิจกรรมเกษตรผสมผสานและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปและ2วัน1คืนหรือปรับรูปแบบได้ตามความชอบของผู้มาเยือนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0858422149ทั้งนี้ชุมชนยังมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าโดยนำกากชาไปย้อมเป็นสีธรรมชาติและนำยอดชาแก่ไปผลิตเป็นหมอนใบชาเพื่อสุขภาพรวมถึงสบู่จากชาอัสสัมสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลัง

0: ัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เออแก้ตรงจุดนี้ใช่แล้วเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าด้วยเข้าใจมั้ยเออประโยคเนี้ยมันต้องอุ๊ยลูกบอลใครเนี่ยเกือบเด้งโดนหน้าพี่เลย
1: ขอโทษครับพี่ที่ทำลูกบอลกระดอนมาโดนพี่นะคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับเออต้นตกลงเขาใช้คำว่าเด้งหรือคำว่ากระดอนกันแน
2: ่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่หนูเขาเพิ่งอธิบาย2คำนี้ให้ผมทราบพี่ถิ่นตั้งใจฟังให้ดีนะครับคำว่ากระดอนก็มีความหมายคล้ายกับคำว่าเด้งหมายถึงอาการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสะท้อนขึ้นซึ่งอาจติดต่อกันหลายครั้งก็ได้เช่นรถที่แล่นบนถนนที่ขรุขระกระดอนขึ้นขึ้นลงลงหรือสุชาติตบลูกปิงปองลงบนโต๊ะลูกปิงปองกระดอนขึ้นมาส่วนคำว่าเด้งนอกจากจะมีความหมายคล้ายกับคำว่ากระดอนแล้วเด้งยังเป็นอาการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกดหรือถูกบีบแล้วดีดหรือดันขึ้นเช่นเมื่อกดลูกบอลลงในน้ำลูกบอลก็จะเด้งขึ้นมาหรืออีกความหมายหนึ่งของคำว่าเด้งก็หมายถึงคืนสภาพกลับขึ้นมาดังเดิมทันทีเช่นหน้าเด้งเป็นยังไงครับชัดเจนไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับกระดอนก็มีความหมายคล้ายๆกับคำว่าเด้งหมายถึงอาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งสะท้อนขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งก็ได้แต่ส่วนคำว่าเด้งก็มีความหมายหนึ่งหมายถึงอาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกบีบหรือถูกกดแล้วดีดหรือดันขึ้นหรือมีความหมายหนึ่งก็คือว่าถูกดีดกลับคืนสภาพปกติขึ้นมาดังเดิมทันที
2: ถูกต้องแล้วครับผมนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับสามารถอธิบายได้ละเอียดชัดเจนทุกคำพูดจนทำให้พี่กินเข้าใจเป็นอย่างดี
0: อะไรกันต้นแทนที่จะชมพี่ว่าพี่เข้าใจการอธิบายของต้นได้ชัดเจนที่สุดแล้วกลับมาชมตัวเองว่าตัวเองเก่งเออแบบนี้ก็มีด้วยทำงานต่อ

0: ลือกเสื้อใส่ในนี่3ตัวร้อย3มันลดราคานี่มันสิเบิดก่อน
1: เจอกันหาในที่ลาน้องงานลิฟต์นี้
0: สิไปย่านหยังประสาลิฟต์นี้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้เสนอ8มาตรการดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนได้นำหนังสือซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบให้แก่นายสิยศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะกำกับดูแลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.หลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดเวทีพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงสำหรับเนื้อหาซึ่งเป็นข้อเสนอของเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ประกอบด้วย 1. ขอให้รัฐบาลผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมโรงเชือดไก่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตในท้องถิ่นการสร้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้าถึงสินเชื่อของภาครัฐทุกโครงการโดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้โดยลดเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดเช่นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อให้เกิดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ควรให้เฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่แข็งแรงแล้วและปรับปรุงเงื่อนไขให้สามารถนำหลักทรัพย์ที่ดินอาคารที่จะซื้อมาเข้าโครงการซอฟท์โลนและขยายเพดานวงเงินในกรณีซื้อหลักทรัพย์3ขอให้ผลักดันโครงการสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว4ขอให้ส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมรวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและกระแสความนิยมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างจุดดึงดูดกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง5ขอให้ผลักดันโครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลเพื่อยกระดับจังหวัดสตูลไปสู่เมืองไมซิตี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการกระจายราย

0: ได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสตูล6ขอให้ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสุไหงโกลกหาดใหญ่เพื่อรองรับการเชื่อมต่อด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในอนาคต7ขอให้ผลักดันโครงการคลองบายพาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อลดอุทกภัยป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบติดตามแจ้งเตือนน้ำแบบเรียลไทม์โดยต่อยอดจากแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีและ8ขอให้ผลักดันให้จังหวัดนราธิวาสเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นแลนด์มาร์คด้านวัฒนธรรมและเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่สำคัญ
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกระทะกะทิถึงเวลาทำอาหารแล้ว
9: แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับพี่พศ
8: แกงเขียวหวานไก
9: ่เริ่มต้นเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนใช่ไหมครับ
8: ถูกต้องครับรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี้ยดีใจออกเสียงคำว่ากระทะได้อย่างถูกต้องเลยนะกอไก่รอเรือสระอะอ่านว่ากระททหารสระอะอ่านว่าทะรวมกันอ่านว่ากระทะแล้วเวลาออกเสียงคำว่ากระทะต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนอย่างดีใจด้วยเข้าใจไหมใจดี
10: ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ต้องออกเสียงว่ากระทิใช่ไหมคะพี่พศ
8: เข้าใจผิดแล้วใจดีคำนี้ออกเสียงว่ากะทิเพราะคำว่ากะไม่มีรอเรือควบกล้ำเหมือนกระทะจำไว้กระทะมีรอเรือควบกล้ำแต่กะทิไม่มี
11: ครับ
8: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

ไปคนมันหลายรถก็ติดยิ่งรับแม่ก็น้ำตาไหลไม่ได้ทราบถึงใจจะร้องไห้ตกไอ้ทิศแม่